0: หาดิฉันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางการอบรมเนี่ยทำโดยอินฟลูเอนเซอร์วันละ 5-6 หมื่น 2วันแสนหนึ่งอ่ะดังนั้นหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเรานะคะในสนนราคานี้แล้วก็ระยะเวลาในการอบรมยาวนานเข้มข้นเนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะและนอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับการเน็ตเวิร์กิ้งพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการ Good Morning ASEAN เหมือนกันแล้วก็อยู่ในภาคส่วนธุรกิจและราชการด้วยได้มาเจอกันนะคะในช่วงนี
1: ้
0: มาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีมิจฉาชีพนะคะที่สวมใส่เครื่องแบบของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ไปแอบอ้างเก็บเรียกค่าบริการน้ำประปาถึงบ้านนะคะทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐออกมาให้ข้อมูลนะว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกลวงประชาชนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ประชาชนชำระเงินค่าน้ำในรูปแบบต่างๆนะคะก็เลยขอให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมก่อนโอนค่ะเพราะว่ามันมีกรณีที่มีบุคคลมาเรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้านแล้วก็แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผู้ว่าการกปภ.นะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ขอให้ผู้ใช้น้ำยึดหลักไม่มั่นใจอย่าโอนตรวจสอบก่อนทุกครั้งและสังเกตความผิดปกติก่อนทำธุรกรรมหากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาขอให้ปฏิเสธการชำระเงินเพราะไม่มีนโยบายให้ไปเก็บเงินที่บ้านนะคะขอให้ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลค่ะและประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของกปภ.นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชันPWA Plus Live หรือ Line Official at PWA Thailand นะคะและสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยติดต่อกปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือ Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงได้นะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ต้องเอะแล้วนะโอนเงินไปส่วนบัญชีส่วนบุคคลหรือโอนไปใน
0: ลิงก์แบบแน่นๆอย่าไปโอนโทรเช็คก่อนทุกครั้งทุกเรื่องนะคะให้เรามีความระแวดระวังเป็นพิเศษนะก่อนที่จะกดโอนเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปหลอกแทนที่จะไปทำแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าแอปการโอนเงินมันอยู่ในมือของทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ครับผมใช้งานใช้น้ำประปาก็ต้องโอนให้การประปาสิครับคุณผู้ฟังครับนะครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงได้ไหมครับ
0: สั้นๆค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้น
1: ครับผมก็เห็นคุณเอ็มสุขนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณอันโนคุณสกายคุณพาคุณพาภัยนะครับคุณประภัยแล้วก็คุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณเมย์นะครับคุณไมค์มงคลนะครับก็ที่เข้ามาทักเราใน TikTok นะครับฝากกดเลิฟกดไลฟ์กดแชร์ให้เขาเห็นไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ส่งข่าวสารไปถึงคุณผู้ฟังที่ทุกๆที่ฟังเราอยู่ทุกๆท่านเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์บอกว่าเช้านี้พังงาฝนตกหนักครับนะโอ้ทางใต้นะฉันก็เพิ่งกลับมาจากโซนๆนั้นนะคะฝนตกหนักจริงเป็นบางวันนะก็เรามาระวังสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้เป็นวัดประจำฤดูกาลนะเป็นช่วงของเขานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดอินฟลูเอนซ่าอะไรต่างๆที่เหมือนจะระบาดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณอัมไพรจากสุโขทัยค่ะคุณวรวุฒิคุณลอล่าคุณอะไรนะคุณ ETS คุณจอร์จFC พี่ต้นน้องน้ำหวานเกินร้อยบวกแวด 7% เอ็นดูเมื่อวานฉันไปทานข้าวที่ร้านอาหารเจอแวดกับเซอร์วิสชาร์จบวกๆเข้าไปนะจากทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆอ่ะจบไป600กว่าบาทงงเหมือนกัน
1: จริงชามละเท่าไหร่เนี่ย
0: 200กว่า
1: แต่แบบ
0: ดิฉันสั่งทุเรียนทอดด้วยค่ะพี่ต้นทุเรียนทอดก็200กว่าแต่บวกไปบวกมาเนี่ยจบที่600กับ600
1: 600
0: ตกใจเหมือนกันนะมีคุณอเมรีค่ะคุณนงลักษณ์คุณสุขสันต์ปันใจคุณหมูคุณเป้าหมายชีวิตของฉันคุณอาพรนะคะแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากๆนะครับ ทุกท่านนะครับผม

0: ผมพาไปที่นิวยอร์กซิตี้บ้างนะครับตอนนี้พาไปดูเนี่ยคนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตอนนี้จะเรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดในโลกสำหรับบรรดานายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้
1: ป๊อปปูล่าในแนวไหนคะ
0: คือแบบเป็นที่ชื่นชมนิยมยินดีเพราะว่าเป็นคนที่คือดูเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคาริสม่าน
1: ะ
0: เป็นคนที่พูดจาอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะว่าใครสักคนหนึ่งอะแต่เขาก็ไม่หน้าตาขึงขังหน้าเขาก็ดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดนะครับเขาก็เป็นคือเมืองนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนยิวที่อยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้โซรามันดานีเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของประวัติศาสตร์ของเมืองนิวยอร์กที่450กว่าปีเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกอายุ34ปีนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาก็ทำหลายโครงการที่เรียกว่าได้รับความสำเร็จนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตอนนี้ล่าสุดครับเขาได้มีการช่วยนะครับสมาคมของกลุ่มที่เขาทำละครบรอดเวย์ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับก็โดยมีการที่จะช่วยโปรโมทนี่นะครับตัวเขาเองเนี่ยนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเขาก็พูดภาษาฮินดีได้แล้วก็พูดภาษายูกันดาได้พูดภาษาสเปนได้นะครับพูดภาษาอิตาลีได้แล้วก็เลยทำการโปรโมทเนี่ยเป็นภาษาต่างๆแต่ว่าภาษาที่เขาพูดออกมาแล้วแบบว่าเปรี้ยงที่สุดนะครับแล้วผู้คนก็แบบว่าโอ้โหแห่มาแชร์กันเป็นล้านๆวิวไปแล้วเนี่ยก็คือพูดภาษาแมนดารินครับพูดภาษาจีนครับคือเมลซอมบานานี่มาพูดภาษาจีนออกมาเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ในโปรแกรมอันนี้นะครับของการโปรโมทนี้เนี่ยเขาก็ยังได้มีการให้ตั๋วด้วยนะครับให้ตั๋วไปชมละครบรอดเวย์ถึง 2,000 ที่นั่งกับนักเรียนในระดับไฮสคูลนะครับของนิวยอร์กซิตี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมของนิวยอร์กนะครับทีนี้ไปดูว่าเขาพูดภาษาจีนกลางแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปถามนะครับท่านวุฒิสมาชิกจอห์นหลิวซึ่งก็เป็นคือนามสกุลก็อยู่แล้วท่านเป็น ABC คืออเมริกันบอลไชนีสนะครับคือเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดเป็นอเมริกันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตด้วยเขาบอกว่าถ้าให้เกรดนะถ้าต้องเกรดกันแล้วด้วยวิธีการพูดสำเนียงความชัดเจนเลยเนี่ยให้ B นะ B ว่าโอเคเลยใช่ได้ถึงก็ดีมากฟังเข้าใจรู้เรื่องดีถึง B บวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ถึงเรื่องความพยายามนะให้ A บวกเพราะว่าดูแล้วเขาแบบมีความพยายามมากเลยนะครับแบบในการที่จะสร้างความการสื่อสารเนี่ยไปสู่ชนทุกหมู่เหล่าในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น UN จริงๆอ่ะ United Nations จริงๆคือ
1: เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม
0: ฮะจริงๆแล้วมีคนซุกเชื้อชาติจริงๆผมไปเคยไปเจอคนที่มาจากมองโกเลียครั้งแรกก็คือที่นิวยอร์กซิตี้นี่แหละครับ
1: อ๋อค่ะคนที่สามารถพูดได้หลายภาษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่า polyglot polyglot polyglot นะคะมาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงผู้ที่สามารถพูดสื่อสารใช้ได้หลายภาษานะคล่องแคล่วตั้งแต่3ถึง4ภาษาขึ้นไปนะคะอย่างพี่ต้นกับดิฉันเนี่ยเป็นพวกแก๊งไบลิงโกก็คือ2ภาษาหรือคุณรู้มากกว่าอังกฤษพี่ต้นบอกมาหน่อยทริลิงโก้ก็3ภาษาเออนับไหมอ่ะดิฉันก็ได้ภาษาท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะทริลิงโก้3ภาษานะคะอย่างเช่นบางท่านก็ได้แมนดารินด้วยอย่างเงี้ยได้ภาษาจีนนะคะส่วนโพลีกลอตเนี่ยคือคนที่พูดได้หลายภาษาหมายถึง4ภาษาขึ้นไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแก๊งอัจฉริยะพวกไฮเปอร์polyglot ก็คือพูดได้มากกว่า10ถึง20ภาษาขึ้นไปนะคะไว้สู้กับ AI นั่นแหละเป็นคำเรียกของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาได้หลากหลายนะคะซึ่งจริงมันมีงานวิจัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราสามารถพูดสื่อสารได้มากกว่า1ภาษาเนี่ยสมองจะมีการเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นในการคอนเนคกันเชื่อมโยงกันเนี่ยมากกว่าคนปกติที่สามารถใช้ได้1ภาษานะคะดังนั้นก็อ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมาสั้นๆจะได้ไหมเนี่ย นี่แกอีเอเชียค่ะเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันงบ1,000 ล้านดอลลาร์ของฟิลิ

0: ฟิลิปปินส์นะคะเปิดตัวแผน EVIS ดันประเทศฟิลิปปินส์สู่ความเป็นฮับรถไฟฟ้าอาเซียนค่ะ Philippines joins Southeast Asia's EV race in $1 billion manufacturing subsidy เป็นโครงการอุดหนุน EV ค่ะมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์EV ในภูมิภาคนะคะเขาก็จะทำหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการลดภาษีนำเข้า 0% ให้กับรถ EV และชิ้นส่วนหลักเพื่อกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าและสร้างแรงจูงใจในภาคธุรกิจให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่อง co-funding ค่ะการสนับสนุนแบบร่วมจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการอบรมแรงงานนะคะแล้วก็จะแบ่งอัตราสนับสนุนตามประเภทยานพาหนะโดยให้สูงสุด 40% สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนและ30% สำหรับไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรถเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูความพร้อมของไทยในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในระดับนานาชาตินะคะแล้วไทยเราจะเป็นเจ้าภาพซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวินิจ
6: สวัสดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับ
0: ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในเช้านี้นะคะ
7: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
7: ครับตอนนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับนับตั้งแต่ไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอและก็ได้รับการคัดเลือกนะครับในตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะครับเราก็มีการดำเนินการมาตลอดนะครับในเรื่องของด้านสถานที่นะครับก็มีการเตรียมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับหลายท่านเข้าใจว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชื่อเป็นศูนย์ประชุมนะครับเราก็มีแค่จองสถานที่แล้วก็เดินเข้ามาใช้งานได้เลย

0: เรียนว่าการประชุมของWorld Bank IMF นะครับในเรื่องของการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมพบปะพูดคุยนะครับในระหว่างประเทศนะครับหรือเป็นการประชุมในลักษณะ bilateral เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมที่เราเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปก็จะมีลักษณะมีการแบ่งห้องประชุมไว้แต่ถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ไม่เพียงพอนะฮะจะต้องมีการสร้างห้องประชุมย่อยเป็นห้องทำงานนะครับประมาณ750ห้องนะครับห้องทำงานนึกถึงขนาดห้องทำงานขนาดเข้าไปนั่งอยู่ประมาณสัก10ท่านนะครับ10ถึง20ท่านเนี่ยประมาณ700กว่าห้องนะครับแล้วก็จะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่50ท่านถึง750ท่านเนี่ยอีก22ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่12ถึง18ตุลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งดำเนินการที่จะจัดการทุกอย่างภาษาง่ายๆคือต้องเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีชุดประชุมมีระบบล่ามแปลมีระบบการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการระบบการถ่ายทอดไปทั่วโลกทั้งหมดมีการเตรียมการนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับตอนนี
1: ้อยากทราบว่าที
2: ่
1: นั่นน่ะสิคะที่ต้องสร้างห้องเพิ่มคือศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จมาสักระยะหนึ่งมีความสวยงามนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ว่าสร้างห้องเพิ่มแล้วห้องเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วสร้างนี่คืออยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกคะ
0: อยู่ด้านนอกไอ้อยู่ด้านในนะครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ด้านในเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ด้านในแล้วก็ให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการซอยห้องนะครับมีแบ่งระบบปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกั้นแต่ว่าคงไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นแสดงสินค้านะฮะที่กั้นและข้างบนโล่งๆแต่นี่กั้นต้องเป็นห้องเลยครับ
1: ต้องปิด
0: แล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆซึ่งมีการทดสอบในการสร้างห้องเหล่านี้ทุกขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรื้อออกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราใช้1สัปดาห์ครับทั้งหมด
2: แล้วเรื่องของการเตรียมห้องพักอาหารการจราจรระบบสาธารณสุขระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนี้เราเตรียมกันยังไงครับท่านครับ
0: เราเตรียมอย่างนี้ครับก็คือว่าทาง IMF World Bank เนี่ยนะครับก็จะมาดูโรงแรมมาเลือกด้วยทีมงานของเขานะครับว่าโรงแรมบริเวณใกล้ๆที่ครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำหนดไว้ประมาณ21แห่งนะครับที่จะเป็น Official Hotel ก็คือจะมีการให้ผู้แทนเนี่ยเลือกเข้าพักนะครับตามรายการรายชื่อที่กำหนดแต่ก็ต้องเรียนว่า Official Hotel เนี่ยรับได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ท่านนะครับแต่คนมาประชุมเราคาดว่าจะใกล้ๆ 20,000 คนเนี่ยบริเวณโรงแรมรอบกว่านั้นก็จะต้องมีการตอนนี้ก็ได้ยินว่าเต็มเกือบหมดนะครับที่จะจองไว้ล่วงหน้าในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดมีการเตรียมการทั้งหมดครับเรื่องการจราจรนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับเพราะจะเป็นการประชุมใหญ่ที่คนผู้แทนทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของรัฐบาลว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาประชุมพร้อมกันเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนในวันที่16เพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดราชการ1วันนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันอื่นให้ work from home นะครับก็คงจะเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากครับ
1: ค่ะคราวนี้พอต้องมีคนมาประมาณ 20,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเงินการคลังของประเทศต่างๆเนี่ยเราวางแผนรับมือกับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขนาดนี้อย่างไรบ้างคะระบบการจราจรการเตรียมห้องพักซึ่งจริงกรุงเทพถือว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมระดับหรูต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รับเลือกเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับเรามีเรื่องของโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราสร้างความมั่นใจนะครับเราเพิ่งจัดเอเปกไปเมื่อปี66นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าในการจัดการเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีคณะกรรมการที่ท่านนาย

0: เป็นประธานด้วยตนเองนะครับคอยติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเลยครับว่าความคืบหน้าด้านต่างๆเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้านที่พักด้านเรื่องความพร้อมของศูนย์ประชุมนะครับมีการประเมิน IMF World Bank เนี่ยมาประชุมก็มาประเมินเนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประเมินไปแล้วในเดือนกุมภาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่ากุมภากรกฎาคมเราก็อยู่ในระดับดีที่สุดนะครับคือระดับ A นะครับในเรื่องของความพร้อมครับ
1: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของระยะสั้นนะครับกับระยะกลางและยาวเนี่ยระยะสั้นเราเห็นแน่ๆนะครับว่าเรามีนักธุรกิจนะครับผู้นำด้านการเงินทั่วโลกจนเราเรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกด้านการเงินของโลกนะครับก็หลายท่านนะครับทั้งมาเข้าพักทั้งมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินนะครับก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เงินเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อหัวนะครับต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยนี่ก็คงจะเป็นจำนวนมากก็คูณไปนะครับถ้าดูทั้งคลิปก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อท่านนะครับต่อหัวเนี่ยก็จะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะฮะก็ประมาณสัก 3-4 พันล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่นอกจากจริงๆแล้วนี่ต้องเรียนคุณสุชาติคุณชรีอย่างนี้ครับว่านอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังแล้วเนี่ยยังจะมีธนาคารภาคเอกชนกองทุนระหว่างประเทศกองทุนต่างๆที่อยู่ของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มนักลงทุนระดับโลกถ้าเขามีโอกาสมาเห็นประเทศไทยทั้งในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องความพร้อมการจัดประชุมวันหนึ่งก็อาจจะมาประชุมใหม่นะครับมาจัดประชุมการวันหนึ่งก็อาจจะมาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมนะฮะคนเหล่านี้เป็นถ้าเป็นมุ่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจัดอาคารสถานที่แล้วเราก็มีการเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดว่าสร้างโอกาสการลงทุนหรือว่าทำให้โอกาสประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการมองเห็นของโลกนะครับต้องเรียนว่าใน1สัปดาห์เนี่ยข่าวทั่วโลกก็จะให้ความสนใจกับประเทศไทยครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญนอกเหนือจากแค่1สัปดาห์มีคนมาเที่ยวกี่คนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ไทยจะมีโอกาสนำเสนอบทบาทความพร้อมของเราในภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่พร้อมรับการลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งครับ
2: แน่นอนนะคะว่าการจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้สรรพกำลังนะและเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนถามผมว่า1สัปดาห์เราจะได้อะไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คนมามากที่สุดก็คือมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเท่าที่ทราบนะครับหลายคนจองที่พักเนี่ยไม่ได้จองอยู่แค่ในกรุงเทพแต่จองอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจองล่วงหน้าทั้งก่อนและหลังประชุมนะครับผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เม็ดเงินได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับความพร้อมด้านต่างๆที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านการจัดประชุมที่พักนะครับหรือความพร้อมด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยการนำเสนอของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับการประชุมนี้อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ณวันที่มีการประชุมแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับการลงทุนการเจริญเติบโตก็จะกระจายตัวออกไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พอไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกนะครับถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มก็จะมีผลดีกับทุกคนครับ
2: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมเตรียมงานทำงานด้วยนะคะขอให้ราบรื่นด้วยดีตลอดช่วงที่จัดงานแล้วก็ได้ผลเป็นบวกกับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
1: ก็เหมือนกับท่านจะกำลังจะมาเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

0: ในการจัดงาน IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากความพร้อมความอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกชาวโลกอีกหรือไม่ครับท่านครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพจะมีโอกาสครับในการนำเสนอบทบาทนะครับเราประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เสนอบทบาทครับเราใช้ธีมว่า New Horizon นะครับ Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะฮะเป็นขอบฟ้าใหม
2: ่
1: นะครับของการที่เสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการนำเสนอในหลายๆมิตินะครับมิติหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของเรานะครับเช่นระบบพร้อมเพย์ระบบที่เรามีการโอนเงินได้ผ่านเป๋าตังค์อย่างที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยนะครับบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของสภาวะความขัดแย้งด้านต่างๆของโลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอยู่ขณะนี้ในภูมิภาคนี้เราตอบสนองกับความขัดแย้งด้านต่างๆที่นำวิกฤตนำความยากลำบากมาสู่พวกเราอย่างไรนะครับเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะนำเสนอในเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้นะครับว่าการใช้พลังงานสะอาดในเมืองนะครับที่จะตอบสนองกับเรื่องโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทำอย่างไรและเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอคือว่าประเทศไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือสังคมอายุยืนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีกไม่นานเนี่ยเราจะใช้เรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าประชากรอายุมากนะครับแรงงานน้อยลงกำลังซื้อน้อยลงแต่เรากำลังจะก้าวเดินไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของธุรกิจเวลเนสในการเรื่องดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะใช้วันนี้เป็นโอกาสได้อย่างไรทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในภายใต้มิติของขอบฟ้าใหม
2: ่
1: การเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในสี่เรื่องนี้ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นเรื่องหัวสวนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีธงอะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้นเรื่องหัวสว.เป็นคำ

ที่ใครอยากบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกกันปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้น

0: นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องหัวสวถามตนเองไม่ได้ตนเองอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพร้อมกับหัวเราะในลำคอหึ่ๆก่อนจะบอกอีกนะคะว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะพรรคประชาชนยุฟ้องมาตรา112เถงยกมาตรฐานเดียวปมคลิปหัวสว.อ้างข้างบนหนูปัดโยงรัฐบาลอนุทินส่อลอยแพสว.สีน้ำเงินบอกเลือกมาตั้งแต่ปี67ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้หยันพวกแพ้เลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาพยายามเสาะความเชื่อมั่นรัฐบาลเตือนอย่าอยู่นอกเกมขณะที่พิพัฒน์ไม่กังวลโดนจองกฐินปัดพ้นมนทินพลังงานยกเลิกแลนบริดจ์แล้วลูกเนวินยืดอกรับเป็นสายล่อฟ้าไม่หวั่นโยงการเมืองเรื่องพ่อด้านดร.เชนพร้อมลงสนามศึกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจเครื่องร้อนบอกชี้แจงเลยยังได้หัวหน้าเทงเงื้อดาบนิติสงครามเปิดทางปประชาชนและนักร้องตัดสินใจฟ้องมาตรา112ปมคลิปเสียงฉาวหัวสว.อ้างข้างบนชี้ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย Plus Phase 2นะครับบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเดินหน้าเศรษฐกิจและการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าสถานะทางการเงินการคลังยังคงแข็งแกร่งและไม่เคยขาดแคลนทางนี้แนวทางในการช่วยเหลือจะไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิยมแต่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณในจังหวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวปลอมเรื่องของการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีเพียงกลุ่มมวลชนประมาณ200คนปักหลักติดตามปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินโดยได้ไม่ได้มีการปิดกั้นกีดขวางการจราจรและภาพม็อบใหญ่ที่มีการถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเพียงภาพจากเทคโนโลยี AI ครับนายกรัฐมนตรียังได้พูดชี้แจงกรณีที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและก็ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจัดฉากพร้อมกับระบุว่าเป็นด่านตรวจปกติของเจ้าหน้าที่ซึ่งตนเองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันหยุดไม่ได้มีรถขบวนนำทำให้ตำรวจในพื้นที่ไม่ได้มีการเตรียมรับล่วงหน้าทั้งนี้การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนิซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธในเวลา 21:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มภารกิจกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่อไปนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องใดเนื่องจากว่าโครงการสำคัญในอดีตอย่างแรนบิดได้มีการยกเลิกไปแล้วพร้อมย้ำชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีชื่อและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกรณีสว.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้าหนูซัดพวกแพ้เลือกตั้งจ้องล้มรัฐบาลลั่นไม่เกี่ยวปมหัวสว.แตะเบรกยื่นซักฟอกฝ่ายค้านอย่านอกเกมเถงประกาศเอาแน่มีหลักฐานชัดโยงใครอนุทินลั่นซัดฟอกพร้อมตอบผลงานเรื่องอื่นไม่ตอบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับเลือกสว.67ก่อนรัฐบาลเข้ามาเย้ยปชน.แพ้เลือกตั้งต้องรับอย่าอยู่นอกเกมย้ำไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยมครับ
0: ขณะที่ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะว่าทางผู้ขออภัยค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยว่าหลังจากสืบสวนพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีการออกหมายเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสถ.และกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบโดยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเรื่องต่อให้ทางปปช.ดำเนินการต่อแล้วซึ่งทางปปช.ได้แต่งตั้งให้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้ามาเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมส่งข้อมูลบางส่วนกลับ

0: าให้ตำรวจดำเนินการต่อในหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวจึงต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชื้อไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นกันยายนรองปลัดมท.แจ้งปมนายกอบจ.ลำพูนโวยท้องถิ่นรับเผือกร้อนแทนส่วนกลางแนะไม่ต้องกังวลสท.และกกลางทำตามขั้นตอนครบพร้อมส่งใบคะแนนสอบประกอบเป็นหลักฐานปัดข่าวผู้ใหญ่ในสท.กดดันให้เซ็นปลดข้าราชการ 5,925 รายมท.4 ลั่นทุจริตสอบเฉาผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.แต่งตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจ่อชัดเจนช้าสุดต้นเดือนกันยายนยันเตรียมลุยตรวจผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับไปเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอ่านม้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีแรงระเบิดส่งผลให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะครับสังกัดร2002รออได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะครับถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงประเด็นโดรนของกัมพูชาที่บินก่อกวนตามแนวชายแดนและกระแสข่าวการเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วด้วยกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าและมอบหมายโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงแทนขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดเผยถึงปัญหาโดรนกัมพูชากำลังป้องกันชายแดนของไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไทยมีระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับที่พร้อมปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังย้ำว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจะต้องแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีเช่นคณะกรรมการร่วมเขตแดนหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เท่านั้นนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจา JBCที่หยุดชะงักว่า

0: เป็นผลมาจากการละเมิดของกัมพูชานะครับที่ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุและก็ใช้โดรนก่อกวนส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนตินอลนะครับระหว่างกัมพูชากับสหรัฐนั้นมองว่าเป็นสิทธิและก็อธิปไตยของกัมพูชาโดยการฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในไทยโพสต์นะครับประท้วงเขมรโดรนบินว่อนพื้นที่ชายแดนทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องอานม้าเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาลบิ๊กดุลไม่ตอบคำถามโดรนบินตามแนวชายแดนเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับบ้านหนองจานโฆษกกลาโหมไม่ขอออกความเห็นรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนในพื้นที่ชายแดนชี้เป็นสิทธิสหรัฐกัมพูชาในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนตินอลครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ไปปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิลผีค่ะหลังพบขบวนการลักลอบจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมสร้างความเสียหายทางภาษีมูลค่ากว่า360ล้านบาทโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เปิดเผยว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์แบบปิดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อโพสต์ซื้อขายใบกำกับภาษีโดยมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและใช้เป็นบริษัทหัวบิลในการซื้อขายสินค้ารวมถึงเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าป้องกันการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คดีนี้เริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่อนที่ตำรวจปอส.จะร่วมกับกรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการล่อซื้อ2ครั้งพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลภาษีอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายและหมายค้นบ้านพักรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน10จุดใน5จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะทลายเครือข่ายดิวผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้าไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านทลายเครือข่ายดิวผีโกงภาษีชาติปอส.และสรรพากรลุยจับขบวนการแสบในโคราชชัยภูมิสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพพฤติกรรมเปิดบริษัทบางหน้าลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมนาน5ปีเงินสะพัดสร้างความเสียหายอ่วมกว่า360ล้านบาทศาลออกหมายจับ3ผู้ต้องหาตามค้นบ้านพบหลักฐานเพียบเตรียมขยายผลเพิ่มค่ะ
0: ครับทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นครับดำเนินเดินหน้าดำเนินคดีอาญาแล้วก็ยื่นเรื่องสอบจริยธรรมหลังจากนายสุชาติมอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาและทำลายชื่อเสียงขณะที่นางสาวรักชนกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทนายความของฝ่ายนายสุชาติก็เปิดเผยว่าเดินทางมาติดตามขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือของนางสาวรักชนกในคดีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวม2คดีโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหรือว่าไกล่เกลี่ยและจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกับระบุว่าการโพสต์ถ้อยคำกล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทั้งนี้เตรียมนำเรื่องยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อตรวจสอบประเด็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงเพิ่มเติมด้วยในขณะที่นางสาวรักชนกนะครับก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาก่อนให้สัมภาษณ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยชี้แจงว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใช้อำนาจรัฐย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ได้หากอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองโดยตนเองพร้อมสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมและจะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนอกจากนี้นางสาวรักชนกก็ยังได้กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับโดยระบุว่าผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เดินทางมาชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยตนเองและยังไม่ส่งมอบเอกสารสำคัญเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคและสัญญาฉบับแก้ไขพร้อมกับระบุว่าถ้าหากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานตนเองจะนำเรื่องเข้ายื่นต่อปปช.และก็ตำรวจจะตรวจสอบสวนกลางจะยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวนะครับในมติชนบอกว่าทนายสุชาติโต้เดือดไอ้รัชนกยันเดินหน้าฟ้องคดีอาญาจริยธรรมชี้โพสแซะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สุจริตด้านส.ส.ดังรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
1: กรณีข้อพิพาทที่ดินของนายเฮียงและ วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางนายเฮียงก็ได้

0: ถวายให้กับวัดนะคะเมื่อวานนี้ทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยท่านไม่มีความกังวลห่วงใยใดๆส่วนที่มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอบคุณพระคุณที่ทางจังหวัดฝ่ายปกครองสาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเป็นอย่างดีส่วนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวก่อนหน้าว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและส่วนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าล่าช้าอย่างไรก็ตามได้นัดผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาและทีมงานไปวัดหนองแวงอีกครั้งเพื่อติดตามเรื่องนี้คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการดำเนินการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดธงทองวอนขอผู้ว่าส่งกำลังคุ้มครองพระป้าดาเดินหน้าท้าชนจ่อบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทวงถามการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามป้าตาป้าดาลั่นวาจาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวท้าชนปมมหากาพย์ที่ดินวัดดังแฉซ้ำถูกตำรวจยัดคดีพยายามฆ่าวอนผู้มีอำนาจเร่งตรวจสอบความอยุติธรรมด้านอาจารย์ธงทองประชุมร่วมผู้ว่าขอนแก่นขอกำลังคุ้มครองคณะสงฆ์พร้อมจี้เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดขณะที่ผู้ว่ายืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายอุบไตบทสรุปข้อพิพาทที่ดินตาเหียงค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.ก็เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ครับชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะครับมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่โตโดดเด่นถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ54ไตรมาสขณะที่สภาพัฒน์ประเมินภาพรวมทั้งปี69นะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 นายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงตัวเลขการใช้จ่ายในไตรมาสที่2ว่าการลงทุนภาคเอกชนได้รับแรงหนุนจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เติบโตร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานเช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่ากว่า 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 17.6 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 42.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ดุลการค้าในไตรมาสนี้ขาดดุล 1.21ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.92 แสนล้านบาทครับก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัด

0: มาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสครับเลขาธิการสภาพัฒน์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 สำหรับทิศทางในไตรมาสที่3ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามเริ่มผ่อนคลายจึงคาดการ GDP ทั้งปี69จะอยู่ในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ครับด้านทางคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ร้อยละ 1.9 ก็เป็นระดับใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการเอาไว้แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจแต่ก็ยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินมาถูกทางครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวรองนะครับสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส 2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล 600,000 ล้านไทยเข้าสู่ New Economy โลกสุภชีชูผนึกมกันบูมเศรษฐกิจครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธี 2,200 นายร่วมในพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพกองทัพเรือฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนค่ะ
0: ในขณะที่กรมชลประทานครับยืนยันปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนเพียงพอสนับสนุนการทำนาปรังกว่า9ล้านไร่หลังคาดการสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้จะมีน้ำรวม 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรับมือปรากฏการณ์เอลนินโยที่จะกระทบยาวถึงกลางปี2570นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมติดตามและป้องกันการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบอกว่าภาพรวมฝนปีนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ7แต่ว่าปัจจุบันเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บแล้วกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งเพียงพอต่อการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานกว่า9ล้านไร่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและร่วมวางแผนด้านการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งอธิบดีกรมชลประทานบอกอีกด้วยนะครับว่ากำชับรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างเป็นระบบเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนนอกเขตชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรสูบน้ำรถสูบน้ำและการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งอุปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรอย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกรมชลยันน้ำพอทำนาปรัง9ไร่9ล้านไร่เหนืออีสานรับฝนถล่ม 18-21 สิงหาคมกรมชลประทานยืนยันเขื่อนน้ำในเขื่อนพอรับทำนาปรัง9ล้านไร่เร่งรับมือเอลนิโญถึงกลางปี70สภาพอากาศไทยผันผวนหนักครับปภยันไทยไร้พายุใหญ่อุตุเตือน18-21สิงหาคมฝนกระหน่ำซ้ำครับ
1: ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะพลังแห่งพหุวัฒนธรรมเมื่อหัวใจจิตอาสาและภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมสร้างความมั่นคงและโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ชุดปฏิบัติการภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น6ผลงานพร้อมพบปะเครือข่ายจิตอาสากว่า100คนเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมประจำปี2569โอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและภาษาไม่ใช่อุปสรรคแต่คือพลังอันเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจโดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมความสันติสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เวสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกตย้ำไทยเห็นด้วยตั้งทูตแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะประนอมชี้กระบวนการอันคลอสไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศิหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกโดยคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ในเดือน

0: กันยายน2569นี้ยังคงต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งนางสาวใจไทยย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการบุกรุกกัมพูชาผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองส่วนถามย้ำว่ากรณีที่กัมพูชาระบุว่าไทยใช้สแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในเรื่องดินแดนพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกกันใน2เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยข้อพิพาทหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นด้วยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูจังหวัดชุมพรครับก็จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วง17ตุลาคม2565นี่แหละครับนายเทียนเทยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงณอ่าวทองโก้ตำบลบางลำตื้ออำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรก็มีนายมานิตบริพันธ์กับนายอำเภอลังส้วนนายพลธานีครุฑนายกสมาคมการท้องถิ่นชุมชนแห่งประเทศไทยแล้วก็นายประยุทธ์รัตนวันประมลจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกอนันต์อนุตระเวสารัตนายกอบต.บางลำตื้อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำนาทีแล้วก็ชาวบ้านเข้าร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนายประยุทธ์รัตนวันประมลจังหวัดชุมพรท่านได้บอกว่าการจัดพิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำมันเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ฝั่งชุมพรเป็นลูกกุ้งกุลาดำทั้งเพน400,000ตัวครับท่านผู้ฟังเอาทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกนั้นอนุตระเวสารัตนายกอบต.บางลำตื้อก็ได้รายงานว่าชายหาดและอ่าวทองโค่ซึ่งกระตังอยู่ที่บ้านทองโค่หมู่13ตำบลบางลำตื้ออำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนประมงชายฝั่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความเหนียวสงบตั้งอยู่แข็งๆกับแหล่งท้องเถียวชื่อดังยางแหลมหลิวและก็ขอปิดตักมีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์คือบริเวณทะเลห้างจากชายหาดอ่าวทองโค่ไป500เมตรเป็นจุดค้นพบซากเรือเล็กโบราณขนาดใหญ่ซึ่งนักโบราณคดีใต้น้ำกรมทุนบาก้อนคาดว่าน่าจะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่จมอยู่ใต้น้ำมารวม100ปีครับยังคงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไว้และก็มีเรื่องราวเหล่าข้าสืบต่อกันมาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาเยือนปัจจุบัน

0: ด้านพื้นที่ดังกล่าวมีบริการที่พักริมทะเลและร้านอาหารพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครันนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยบอกว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ12สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงทรงเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่เต็มไปด้วยพระเมตตาทรงประกอบประการกรณีติดนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและก็ทรงเสื่อมูลที่ศิลปาชีพเพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านและการทอผ้าไหมไทยการสืบสานทางศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแสดงโขนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและศาสนาสุขซึ่งคอยเกิดประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประสบนิกรอย่างยั่งยืนประสบนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีเพื่อคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปครับก็ขอให้พวกเราชาวอำเภอลังส้วนนี่นะครับนะในจังหวัดชุมพรด้วยทุกท่านนะครับได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีล่วงไว้ด้วยนะครับนะผมก็คาดว่าคนไทยจำนวนมากในชีวิตนี้คงจะไม่ลืมทางในล่วงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีล่วงนะครับองค์ท่านทางสองพระองค์นะครับได้สร้างความยิ่งใหญ่สร้างความรักความสามัคคีให้กับคนไทยในชาติของเราอย่างเลือกขนาดนับทีเดียวครับเอาเราไปดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรครับเพื่อพิจารณาเรื่องอกม.ต้นแบบระดับจังหวัดแล้วนี่นายสกลนรงค์เกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรชุมพรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ต้นแบบระดับจังหวัดก็ได้รวมการพิจารณาแล้วก็ลักเกณฑ์การคัดเลือกอกม.มีวัตถุประสงค์เผยยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามความมุ่งมั่นตั้งใจและมีผลงานการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทและผลงานของอกม.เป็นที่รู้จักสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการพิจารณาจะครอบคลุมบทบาทสำคัญของอกม.ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรการเฝ้าระวังและรายงานการระบาดของศัตรูพืชการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานหรือวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงการประสานและรวมแก้ไขปัญหาของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำตลอดจนพักดันและสนับสนุนโครงการกิจกรรมงบประมาณด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่นอกจากนี้ยังพิจารณาบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายสำคัญของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ยุติเป้าในพื้นที่การเฝ้าระวังการลักลอบนำพันธุ์พืชผิดกฎหมายและก็ภารกิจอื่นๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเกษตรคณะกรรมการก็ได้ร่วมกับพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกและแบบจัดเก็บข้อมูลประกอบการคัดเลือกอกม.ต้นแบบของจังหวัดชุมพรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและก็เหมาะสมต่อไปเอานี่ก็เป็นเรื่องดีที่ต้องทำหน้าที่มันจริงจังนะพวกเราเนี่ยคนไทยทั้งเพศปัจจุบันเรามีผู้นำที่แต่อีเวนต์เพศท่านผู้ฟังโดยที่บางครั้งเนี่ยใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองไม่ได้มีการดูแลหรือว่าควบคุมย้ายมันสิ้นเปลืองแล้วให้มันเกิดประโยชน์ไออีเวนต์มันเนี่ยเต็มไปหมดกับโน่นนี่นั่นเดี๋ยวแย่ชายงบประมาณบ้านตะไทยเลยไม่ได้มีประโยชน์ตกถึงความยากความจนของชาวบ้านนะเนอะส่วนในชาวบ้านเองก็มันจะไปบอกใครผันพื้พอบอกไปก็เจอแต่ตัวแทนเห่งช่วยทางพี่ห้าคนเดียวทำงานเพื่อชาวบ้านจริงๆนี่มันยากมากมากเลยนะครับนะตั้งแต่ระดับอบตถึงระดับประเทศเลยที่ผมเห็นอยู่คนนึงก็บ่าวทางที่อบตบ้านควรหลังส้วนนะครับนั่นตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเข้ามานะโอ้โหเดินหน้าเดินตาแก้ไขปัญหาชาวบ้านเอาตอนว่าตอนนี้ซาสุนุกซาธารณูปโภคพื้นท่านเนี่ยบ่าวช้างลุยนักหน้าที่อย่างเรื่องเนี่ยก็คือว่าทำบรรพืชจะได้ยื่นเคียงข้างชาวบ้านในการทำให้เศรษฐกิจในตำบลบ้านควรเนี่ยได้มีโอกาสดีขึ้นถึงจะไม่ใช้หน้าที่โดยตรงบอกว่าประมาณนี้ไม่กี่บาทแต่ผมเชื่อว่าคนยังบ่าวช้างนี่ถือจริงจำไม่ได้แต่แล้วต้องขออภัยจริงๆนะน่าจะมีแนวความคิดในการทำให้คนบ้านควรได้มีโอกาสลืมตาอาปากนี่นะย่างเห็นการจัดตลาดนัดเนี่ยผมมาพอขาแม่ขามาค่ายนั่นขามีนั่นก็ต้องให้คนบ้านควรเป็นอันดับแรกนะเขาจะเอานู่นเอานี่อะไรมาค่ายก็แล้วแต่ควรจะพนันแล้วก็ไม่ควรเก็บตังค์จากคนบ้านควรแต่ไม่ใช่คนบ้านควรจะละแล้วนะเอาไปเซ่งไงเซ่งไงพวกพอขาแม่ขาค่าจอหลังก็ไม่ทุกตองนะครับนะคือถ้าทำจริงๆเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากนะบ้านควรกว้างนะท่านผู้ฟัง แน่นอนมีลาตุสนาราเรียสอบตคนบ้านพวกก็รู้ดีอยู่แล้วลองดูนะครับพี่จางพวกนี้ได้ช่วยกันเชียร์เอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองรองคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรทุกพันแหลกการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินดาทุกแกนิกประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกองสามชั้นห้าดันรอดบีซีและเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอดอีต่างหากเหลือสร้างลังหลูฟูเหลือโรงกองไทยสร้างคนโรงกองกองคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์กองนองจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยสร้างคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองหลูฟูกรองกระดาษ
0: ก็ครับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อท่านผู้ฟังเราแลเรื่องที่มันดีดีมาแล้วทีนี้มาแลเรื่องที่มันน่าเป็นห่วงกังวลกันบ้างก็คือเรื่องของธนาคารไข่มึกที่ลำแม่เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถฝ่าวิกฤตทะเลเพื่อพลิกขึ้นมาไม่ให้ปริมาณของมึกทะเลนั้นมันลดลงไปแม่ทันมึกถ้าถึงขั้นแบบมึกเนี่ยกำลังจะมดนิจาเลเนี่ยน่ากลัวแหละครับแสดงว่าเรากินกันแบบโอ้โหแรงว่าแรงว่าไอ้ไดโนเสาร์เขาเมื่อเปล่าในวันนี้นะเหตุการณ์นี้นะนางสาวราตรีจันทรัตน์มามองอำเภอละแมท่านได้พูดถึงโครงการธนาคารไข่มึกที่เอาละแมซึ่งก็มีนายซ่อนใช้ไพฑูรย์อายุ49 ปีประธานธนาคารไข่มึกส่วนแตงแล้วก็นายทัศวรรณ์ทับเนียนคณะทำงานชุมนำป่าผูขันธุรีนายอภพรดำเนินพ้นภาคีเครือข่ายธนาคารไข่มึกขันธุรีและชาวประมงในพื้นที่คนได้มาร่วมกันคุยกันหนักเข้านางเศร้าราตรีจันทรประมงพลแม่บอกว่าธนาคารไข่มึกของชาวประมงอำเภอละแม่เนี่ยทำมันไม่ใช่เพิ่งวันสองวันนะครับ14 ปีแล้วโดยจัดกระชังห้างจากชายฝั่งประมาณ1 ไมล์ทะเลเพื่อนำไข่มึกมาอนุบาลและปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเป้าหมายก็คือจะเพิ่มจำนวนมึกในเลจะทำให้ชาวมงเนี่ยชาวประมงเนี่ยทำประมงได้ทางไกลฝั่งลดขาน้ำมันลดขาน้ำแข็งและเวลาในการออกเรือครับเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เมื่อปี2555นะเจ้าหน้าที่สมัครวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงหลวงกระตุ้นวิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรเนี่ยพอได้ทำการศึกษาครับว่าจะสามารถทำธนาคารมึกไข่มึกได้ไหมปรากฏว่าหลังจากทำสักพักครับก็เลยได้ประสบความสำเร็จทำให้ลูกมึกเนี่ยฝักตัวแล้วกลับคืนสู่ทะเลได้จากสมาชิกแค่15 คนเนี่ยนั่นเผยไปยังชาวประมงของดวดของดวดนี่เขาอยู่ในเขตละแม่นะเพิ่มขึ้นมาเช็คอีก18 ลำหลวงมันได้ทำธนาคารไข่มึกสร้างกระชังแบ่งไปอำเภอละแม่ซ่องกระชังขังทุลีหนึ่งกระชังแล้วก็อนุบาลไข่มึกมาเส้นทางฟื้นฟูเนี่ยมันไม่หงายนะครับสวงมรสุ่มเนี่ยต้องไปนำกระชังขึ้นฟั่งกระชังผู้ตรงซองหรือจะทำให้ถูก1-2 ปีบางฤดูกาลไม่มีไข่มึกข้าสู่ระบบสมาชิกก็เดินหน้าต่อชายกลุ่มไล่ประสานงานแก้ปัญหาถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทัดนำให้ชาวประมงหนักแน่นประชาชนเริ่มแต่งทำไปปีนึงครับก็สามารถจับมึกได้เพิ่มจากวันละ1,000เหมือนวันละ4,000แล้วก็ได้ข้อมูลกรมประมงก็เปิดให้ต้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงทองถิ่นก็ตั้งเป็นธนาคารไข่มึกนั่นนะปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่54 คนนายซ่อนได้ไพบูลย์อายุ49 ปีประธานธนาคารไข่มึกส่วนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเนี่ยบอกว่าเดิมนั่นนะมึกก็มัดเละแหละพอเราจับกันแบบแม่ชายกำแรงแรงก็ที่ว่าไปบอกนั่นแหละจับกันไม่ได้แหล่เลยว่าตัวเล็กตัวใหญ่กำลังไข่รู้ไหมแล้วก็กระแสชอบกินไข่มึกก็โอ้โหมีหมากจนว่าชาวบ้านนะประเทศไทยนี่นะคนมันเหลือบางทีไม่นึกหรอกว่าการกินไข่ปลาไข่มึกเนี่ยมันทำให้ไข่พันของมันเนี่ยจะสูญไปหน้าแทนที่จะโยนทิ้งเละโยนทิ้งเละเอาแต่ตัวที่มันมีไข่มาเนี่ยแมวจนเวลานี้ต้องมีคนตัวนี้กลับมาช่วยกันนั่นแหละทีนี้ชาวประมงทางอำเภอลังส่วนแล้วก็ขันธุรีสุราษฎร์เนี่ยก็มาศึกษาดูงั้นแล้วก็ไปต่อยอดนายทัศวรรณ์ทับเนียมเนี่ยคณะทำงานพื้นที่ชุมนาป่าผูคันดูรีตำบลคันดูรีเบอร์ท้ายใจนาสุราเนี่ยแกว่าคันดูรีก็ติดกับแม่นั่นนะก็จำนวนสัตว์เลี้ยงก็ลดหน่อยท่อลงไปกันการทำธนาคารไข่มึกเนี่ยก็ทำให้ชาวประมงเนี่ยได้ตัวมึกหมาขึ้นแล้วก็อยู่แข็งฟังหมาขึ้นคณะที่นายพ้นอำนวยพ้นภาคีเครือข่ายธนาคารไข่มึกคันดูรีสุราเนี่ยแกบอกว่าจากปัญหาสัตว์ทะเลลดลงเนี่ยนะครับนะก็ได้ดำเนินการโดยการนำไข่มึกที่ติดมากับป้วนเนี่ยจะนำมาใส่กระชังตัวพอตัวโดยไข่มึก1 ฟักไม่ได้มีลูกมึก5-8 ตัวแล้วก็ปล่อยลงเลยก็เพิ่มโอกาสหลายชุดปีก9กับประมงอำเภอละแม่เนี่ยก็ได้ตัดเหลือกลุ่มธนาคารไข่มึกข้าวหลวงประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มเกษตรกรทำการประมงได้รับการตัดเหลือเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดนะรายปีที่ผ่านมานี้นะครับก็จากวิกฤตต่างๆ ถ้าอยู่ป่าบึกปีหกซ่องวิกิปากา

หลังฟอกข้าวิกฤตลงมลซุ่มชาวเรือเนี่ยไม่ออกทำการประมงได้มึกเนี่ยลดลงหน้าใจให้แต่ยังเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในรอบ140ปีก็ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะก็ต้องถอยเรือตัวเองโดยการพยายามที่จะทำธนาคารไข่มึกเนี่ยนะให้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและวันนี้ครับท่านผู้ฟังอย่าว่าธนาคารไข่มึกผมคิดว่าน่าธนาคารปูมาธนาคารปูดำไข่น้ำไข่น้ำไข่ปูดำอย่าเอาขึ้นมากินนะครับปล่อยกลับไปมันได้ต่อไปปลาย่างปลาบ่อปลานู่นปลานี่ที่มันอยู่ชายฝั่งเนี่ยให้มันจับหงายเนี่ยนะครับลองให้มันกลับไปดูในเล่แล้วเผื่อที่มันจะได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาหน้าเอาก็ฟาดไปกันขอบคุณธนากรโกศลเมธีบ่าวจางลูกศิษย์ผมกับท่านก็ขยันขันแข็งเดินทางไปเจอท่านราตรีจันทรัตน์ประมงทราบคนสวยอย่างโซดด้วยนะครับนะเอาไปดูเรื่องก็โครงการแผนแผนไทยครับเปิดศูนย์การแผนแผนไทยและแผนทางเลือกเขตสุขภาพที่11ชุมพรนะ17สิงหาคมมกราดร.นายแพทย์พงศธรผอ.เพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแผนทางเลือกได้มาเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11ชุมพรอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยนายแพทย์ก่อนกดริมสมุดรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกหัวหน้าส่วนราชการลูกค้าก้อนทางการแพทย์เข้าร่วมกันโดยมีนายเกียรติศักดิ์แสงอ้อยประหลัดจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับกับประจันกันทีนั่นแหละอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขต11ชุมพรตำบลหมู่6ตำบลตากแดดครับโดยนายแพทย์ดร.นายแพทย์พงศธรผอ.เพิ่มดีเนี่ยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยท่านก็บอกว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีนโยบายในการขับเคลื่อนพันธกิจพัฒนาวิชาการระบบบริการและคุณภาพมาตรฐานให้ชาวบ้านได้เข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการรักษาและฟื้นฟูโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเหลือก็ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเหลือเขตสุขภาพที่11ขับเพื่อได้ชายประโยชน์ให้กับชาวบ้านนั่นนะเอาคณะที่

0: นะคะมองข้ามไปไม่เป็นไรนะคะก็จงอย่าลืมดูแลนะคะหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่อยู่รอบข้างก็บอกว่าความสุขของคนเราจริงๆไม่ต้องมองให้มันไกลตัวมากไปมองใกล้ๆสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันจะเขาเรียกว่าเติมความสุขได้คนเราก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยนะคะเราไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไกลตัวไปนิดนึงอะค่ะเราไม่รู้ว่าความสุขของเราอะมันคืออะไรด้วยซ้ำไปค้นก็ไม่เจอจริงๆนะตอนเมื่อก่อนนุ่นก็ไม่รู้นะว่าความสุขนุ่นของนุ่นคืออะไรอะนุ่นไม่เข้าใจว่าเอออันนี้มันใช่ความสุขของฉันหรือเปล่าจนพอเราเรียนรู้แล้วเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าเอออันนี้คือความสุขอย่างเช่นการเลี้ยงแมวด้วยนะก็คือความสุขอะพอไปเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเออเราไปออกกำลังกายโอ้นี่ไงคือความสุขแปลกจังเลยนะคะถามว่าเราเพิ่งค้นพบถูกไหมตอนนี้เท่าไหร่ละคะขึ้นค้นพบความสุขของตัวเองว่าเอออันนี้เราทำแล้วเราชอบจังเอออันนี้เราทำแล้วเรารู้สึกดีจังมันเป็นความสุขเห็นไหมคะบางคนยังหาไม่เจอเลยว่าความสุขของตัวเองอะคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอแล้วอย่าลืมทำมันนะคะแล้วก็มันก็จะได้รับสิ่งดีๆที่มันฮีลใจมากมันจะทำให้ใจคุณฟูค่ะคุณผู้ฟังเออนะถ้าอยากใจฟูก็ต้องค้นหาความสุขของเราให้เจอแล้วเจอแล้วก็ต้องทำด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้
1: บอกกล่าวเล่าด้วยจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: โอ้ยวันนี้ปวดฟันจังเลยใครเคยมีอาการแบบปวดฟันฟันเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทมันเชื่อมกันหมดเลยปวดฟันนี่ร้าวไปถึงหัวนู่นนะคะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีสมุนไพรบรรเทาอาการปวดฟันมาฝากกันนะคะจริงๆแล้วหาง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกใบฝรั่งสดนะคะใบฝรั่งสดช่วยหลายเรื่องนะใบฝรั่งสดเนี่ยเคี้ยวใบฝรั่งสดบริเวณที่ปวดนะคะที่เราปวดซี่ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าใบฝรั่งสดเนี่ยจะช่วยลดเชื้อโรคและบรรเทาอาการปวดค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยได้แต่ข้อควรระวังก็คือสมุนไพรเป็นเพียงวิธีการเขาเรียกว่าแก้ขัดยามฉุกเฉินเท่านั้นนะคะบางครั้งเวลาเราปวดมากๆเราก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอทันตแพทย์ค่ะเพื่อตรวจรักษาอย่างถูกวิธีถ้ามีอาการบวมแดงมากมีไข้ก็หาคุณหมอนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะคะก็คือนะใช้ประโยชน์ได้ใกล้ๆตัวนี่เองนะคะก็ฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่นะคะเพลงนี้นะคะส่งต่อนะคะพี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่หลังจากอินเทอร์เน็ตเราใช้ได้นะคะเพลงนี้ชื่อว่าลำโพงเสียงดังลำพังเหงาใจเออชื่อนี่เหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนสุภาษิตเลยนะคะมีความเขาเรียกอะไรนะพองเสียงใช่ไหมลำพงเสียงดังลำพังเหงาใจอ่ะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยพี่หนุ่มมูสองพี่อิทพนารายพี่ปริยาพี่ออสดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะจากพี่แป้นแลมทรายค่ะ

ารมณ์เหมือนกับไม่ได้ฟังดีเจหลายวันนะคะลำโพงเสียงดังลำพังเงาใจเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างมีคุณผู้ฟังบอกเหมือนขาดอะไรไปไม่รู้เหมือนกินข้าวไม่ได้กินน้ำอะไรขอบคุณค่ะนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ค่ะก็เสิร์ฟกาแฟก่อนมีแบบอุ๊ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนคุณผู้ฟังเข้าแต่ห้องน้ำเลยนะคะช่วงนี้นะก็มีความแบบเข้าห้องน้ำตลอดเวลาค่ะไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่จริงๆอันนี้พูดจริงนะคะ1คืนเนี่ยนุ่นเข้าห้องน้ำไปซักเกิน6ครั้งนะคะเพราะฉันจะได้นอนหรอคะไม่ค่อยจะได้นอนหรอกค่ะช่วงนี้ก็แบบเนื้อผู้หญิงหน่อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปหาหมอมาแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะสุดท้ายไม่ใช่นะคะแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงโอ้ชีวิตนี่เข้าใจยากมากๆเลยนะคะมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ในร่างกายของเราตลอดเพราะช่วงที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นใช่ไหมคะว่าเอ้ยอันนี้อะไรพอไปหาหมอไปรีเช็คสุขภาพไปตรวจตึ๊ดๆๆหมอบอกอันนี้ไม่มีการอักเสบนะคะอันนี้ไม่ใช่ไตนะคะอันนี้ไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้ไม่อ้าวแล้วอะไรก็เลยหาเหตุผลว่าอ๋อเพราะอะไรก็เลยมันมีเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะก็ผู้หญิงอีกนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเสิร์ฟกาแฟกันก่อนกาแฟเพื่อสุขภาพก็อร่อยได้กาแฟนะที่เราต้องหันมามองด้วยว่าเออดื่มแล้วเพื่อสุขภาพยังไงนะคะก็เป็นกาแฟสูตรย่าหวานค่ะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลค่ะห่อสีเขียว Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมๆไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้

แบบทานแล้วไม่รู้สึกผิดนะบางทีเวลาเรากินอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่น่าเลยไม่น่ากินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่รู้สึกผิดแน่นอนนะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆอย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุ Black ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย Assign Film Coffee Farm หรือกาแฟนะคะเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนนะคะช่องทางออนไลน์ซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยค่ะในการเพลงนี้จากพี่หนุ่มบอกว่าเพลงที่มันพูดว่าแผลเก่ายังไม่หายอ่ะนี่นุ่นค้นหาจากคำเลยนะคะก็เลยได้มาว่าเป็นเพลงแผลใหม่ที่เพลงแผลใหม่ของจินตราพูนลาบน่าจะใช้เพลงนี้แล้วนะคะก็ส่งมอบให้กับนะคะทุกเสียงทุกสายนะคะพี่หนุ่มขอมาค่ะแฟนรายการทุกๆคนพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายพี่เขียวนะคะพี่แดงดีเจพี่โอทุกๆคนที่รับฟังพี่ปริยาอาสยามทุกคนเลยนะคะงานเพลงดีๆส่งต่อไปอีกหนึ่งความสุขกับทุกๆคนที่รับฟังแล้วก็เดินทางกันอยู่ค่ะ

อ้าวแต่งงานก็อาจจะดีขึ้นนะคะโรคประหลาดประหลาดพี่เขียวขอมามอบทุกเสียงทุกสายนะคะช่วงท้ายตรงนี้ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่บ้านไหนแล้วเปิดไฟแล้วรู้สึกว่าหน้าบ้านมันไม่พอมันมืดมันมองไม่เห็นนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องขโมยนะอุบัติเหตุหรือนะคะเราต้องการติดไฟเพิ่มก็เราก็กลัววุ่นวายนะเสียเงินบ้างเสียเวลาบ้างค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุม300ตารางเมตรค่ะนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบจุๆเลยค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะปรับมุมได้ไม่มีหวั่นเครื่องใช้ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยอีก1 นะคะแล้วก็ยังไม่พอแถมฟรีอีกนะคะเขาเรียกว่าพรมโคมไฟ LED 2ชิ้นนะคะแว่นตากันแดดอีก1อันทั้งหมดนี้ราคา 1,290 บาท 02-1143990 02-1143990 ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ทิ้งท้ายว่าส่งงานเพลงของพี่อิทธิ์พนารายณ์นะคะแผลเก่าค่ะแผลเก่าส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะในช่วงของรายการ

กนกพรออนแอร์ค่ะก็มีสิ่งต่างๆนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราอย่าลืมที่จะตั้งสตินะคะเพราะทุกๆวันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นมามันมีอะไรที่เราต้องรับมือนะคะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนเลยละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะงานเพลงจากพี่อิทธิ์พนารายด้วยสมยศนะคะรอยแผลเก่าและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาเจอกันนะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ

0: 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Court Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและโลจิสติกในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วอาจเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่โคราชยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายมีดพก1เล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรและ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
10: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

็นช่วงเวลานะคะในเบรกสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์ด้วยนะคะสายๆและนะทำงานก็ขอให้นะคะเป็นงานที่เราทำแล้วมีความสุขนะคะมีงานดีกว่าไม่มีนะไม่มีงานเนี่ยทุกนะคะบางครั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นโลกของ AI เข้ามาแทนที่นะคะบางอาชีพเนี่ยหายไปคุณผู้ฟังบางอาชีพงานลดลงบางอาชีพนะคะถูก AI เข้ามาทดแทนเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครมีงานก็จงกอดงานรักงานนะคะเอาไว้ทำแต่ละวันของเราให้ดีที่สุดละกันนะคะเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อคนที่เรารักด้วยหลายๆคนก็อาจจะเป็นเดอะแบกหลายๆคนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหลายๆคนก็นะก็ต้องสู้นะคะในวันที่เศรษฐกิจมันยากอะใช่ไหมอันนู้นเซ็งกิจการอันนี้ปิดกิจการอันนี้ไปไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะการตลาดเชิงรุกเนอะเป็นการตลาดเชิงรุกนะคะที่ไม่สามารถจะรอรับอย่างเดียวได้เราก็ต้องแบบทำคอนเทนต์ทำวิดีโอโพสลงโซเชียลไม่ต้องเสียตังค์นะคะคือบางแอปเนี่ยที่เราตัดต่อมันไม่ต้องเสียตังค์ค่ะคุณฟังค่ะฟรีแต่เราก็แค่ต้องลงมือทำแล้วทำ

อะไรแปลกๆใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่าแต่ดีกว่าไม่ทำดีกว่านะคะคือดีกว่าไม่ทำจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็อยากบอกเอาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะฝากถึงเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่าลืมด้วยนะคะใครที่มองหาโอกาสนะคะในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนใดๆก็แล้วแต่ต้องการสื่อสารทางการตลาดนะคะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทนะคะทั่วทั้งประเทศเนี่ยเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network ก็คือครอบคลุมทั่วประเทศค่ะเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะใครกำลังมองหาสามารถติดต่อเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดแล้วก็เครือข่ายของท่านนะคะสามารถแจ้งได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้สอบถามเพิ่มเติมนะคะ022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะหนึ่งงานเพลงสำหรับช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็ผู้สูงวัยเขาทะลุค้างเอาไว้นะคะที่คุณผู้ฟังนะคะเลือกมาคอยน้องทั้งคืนนะคะงานเพลงดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์สำหรับงานเพลงนี้ด้วยมอบทุกเสียงทุกสายนะคะ

อันทางช่วงเวลาของ 90.5 และ 104นะคะก็มีคุณฟังทักทายกันมาถามว่าไฟดับเหรอลูกตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีอินเทอร์เน็ตล้มบ้างอะไรบ้างตั้งแต่เมื่อวานและเห็นทราบมานะคะแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าแต่ว่าใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเบรกที่แล้วค่ะเอาละค่ะนะก็แชร์ความสุขกันคุณฟังคะในช่วงของการเริ่มต้นนะคะมีอะไรดีๆก็อย่าลืมนะคะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการบอกต่อกันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะพูดถึงความเป็นแม่แล้วเนี่ยชีวิตของความเป็นแม่ในร่างกายเปลี่ยนมากๆเลยนะคะความเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องนับถือใจนะเขาเรียกมนุษย์แม่ละกันนะคะเวลาเราจะท้องลูกคนหนึ่งเนี่ยนะมดลูกก็จะขยายใหญ่ขึ้นคุณฟังเต้านมก็จะใหญ่คัดตึงขึ้นร่างกายผลิตเลือดเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้ออกซิเจนสารอาหารไปเลี้ยงทั้งแม่และลูกน้อยถูกไหมร่างกายจะร้อนขึ้นเหงื่อออกง่ายผิวหนังร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงผิวหน้าคล้ำขึ้นนะคะอะไรต่างๆทุกอย่างก็เลยอยากจะบอกว่าอยากชื่นชมความเป็นแม่นะคะมนุษย์ผู้หญิงนี่แหละที่โอ้อดทนเก่งนะคะมีความสามารถอดทนนะใช่ไหมอุ้มท้องเลี้ยงลูกเลือดเนื้อเชื้อไขนี่ก็ต้องบอกเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมแสดงออกนะคะซึ่งความรักกับคุณแม่ด้วยแชร์เรื่องราวดีๆประโยคที่ทำให้คุณยิ้มบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะมองข้ามคนสำคัญของเราไปเวลาเราไปเห็นค่าตอนที่ท่านไม่อยู่มันก็เสียดายเสียโอกาสเสียเวลาแล้วก็เสียใจด้วยเพราะฉะนั้นนะมีโอกาสที่จะดูแลมีโอกาสที่จะแสดงออกเลยนะคะทำทันทีอย่ารอเดี๋ยวอย่ารอผลัดวันเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยดูแลไม่ได้นะจ๊ะเวลามันไม่เคยรอใครเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะบ่งบอกและชื่นชมนะคะสุภาพสตรีมนุษย์แม่ทุกๆคนละกันที่โอ้โหมีทั้งร่างกายที่ดีนะคะมีทั้งความอดทนที่มากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะเอาละค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะพูดถึงทิ้งท้ายไว้ในเรื่องราวตรงนี้คุณผู้ฟังค่ะก็นั่นดูเรื่องราวของเวทีเสวนาที่เขาบอกว่าในโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เราเจอเหตุการณ์รุนแรงนะคะในส่วนการกราดยิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่ารอให้เกิดเหตุรุนแรงครอบครัวพื้นฐานหลักโรงเรียนชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังดูแลสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างยังไงคะคุณผู้ฟังคะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันจะต้องทำร่วมกันครอบครัวการมีเวลาให้การพูดคุยนะคะก็ต้องใช้เป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยป้องกันความรุนแรงหรือสุขภาพใจเหมือนไปโรงเรียนก็อาจจะต้องรีเช็คน้องๆอาจต้องมีแบบสอบถามเพื่อรีเช็คว่าเด็กๆแต่ละคนเขาเจอปัญหาหรือความรู้สึกในตอนนั้นเป็นแบบไหนยังไงเพื่อนำไปสู่การพูดคุยอาจจะกับจิตวิทยานักจิตวิทยาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านตรงนี้เพื่อป้องกันความรุนแรงคัดกรองความเสี่ยงฟื้นฟูหลังจากเหตุการณ์รุนแรงเพราะว่าเชื่อเลยค่ะว่าโรงเรียนที่เพิ่งเจอเหตุและความสูญเสียเนี่ยบุคคลเหล่านั้นน้องๆที่อยู่ในเหตุการณ์เอ่ยคุณครูเอ่ยทุกคนนะมีบาดแผลคุณผู้ฟังก็ต้องแบบเยียวยารักษารวมไปถึงคนใกล้ชิดด้วยนะคะต้องดูเพราะบางครั้งเนี่ยมันบางคนเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าลืมดูแลกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาที่ทุกๆคนนะคะสามารถสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นะบอกต่อกันไปว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของคนเราบางครั้งยากบ้างง่ายบ้างก็อย่าลืมนะคะแชร์สิ่งดีๆอย่างน้อยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็ทำให้เราได้สบายใจในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะได้เคลียร์ความรู้สึกได้เล่าบางสิ่งบางอย่างให้ใครสักคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวละกันมอบให้กับคนฟังทุกๆคนด้วยในช่วงรายการนั่นเองค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะแล้วก็เจอกันนะคะสำหรับพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 กนกพรราชโยธาขอทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ลากันไปก่อนนะคะส่งไม้ต่อยกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
8: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ชี
8: ้แบบนี้ต้องทำ

0: นี่แน
1: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้

0: ิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะในช่วงนี้ก็มาพร้อมกับงานเพลงของคุณผู้ฟังด้วยนะคะกำลังโต้ตอบกันอยู่นะคะในช่วงของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนี่นะคะนะต้องเปิดอ่านดูเพราะสื่อสารหลายทางนะบางทีตกหล่นต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ไม่ค่อยได้บอกเบอร์โทรศัพท์เลยเพราะว่าทางรายการอื่นก็คงจะ

บอกแล้วนะคะไม่เคยประกาศเลยนะเบอร์โทรศัพท์ครั้งเดียวหรือไงเนี่ยนะคะแต่คุณฟังก็คงจะทราบดีนะคะในช่วงนี้แป้งเย็นเทศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจเนี่ยของเรามอบให้3กลิ่นเลยไปซื้อมาเลยนะ3ป๋องป๋องละกลิ่นอันนี้ภาษาชาวบ้านเนี่ย3กระป๋องกระป๋องละ1กลิ่นค่ะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาหอมจริงๆนะคะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายแน่สโลแกนเข้ามาแบบนี้ขยี้หัวใจผู้หญิงก็ได้นะถ้าคุณผู้ชายใช้นะบอกในทางตรงกันข้ามคุณผู้ชายบอกว่าใช้เยอะนะจะบอกให้ค่ะรับทราบค่ะแล้วก็จะหอมแบบไหนนะคะใครๆก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนอันนี้คุณผู้หญิงบอกว่าคุณผู้ชายก็ชอบนะมิน่าล่ะติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนเลยเพราะอยู่ไปทำงานด้วยกันทำงานที่เดียวกัน อะไรประมาณนี้นะความหอมของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยโยโยนเราอารมณ์เหลือเกินใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอีกด้วยนะคะในช่วงนี้ขอบคุณที่สื่อสารงานเพลงมานะคะเดี๋ยวเปิดอ่านสักนิดนะคะทักทายน้องนัดด้วยน้องเล็กวังมะปรางด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพลงลำพงเสียงดังลำพังเหงาใจกัญจนามาสิริที่เปิดไปแล้วนะคะพี่อีทรักขาวนั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังรักกันใช่ขอบคุณขนมมะปรางสุสานผลพรสุดามาเป็นเวอร์ชันนะคะก็เขา cover เวอร์ชันมานะคะก็จากคุณหลวงไก่งานเพลงนี้ป้าสร้างน้องเล็กวังมะปรางน้องเล็กบอกว่าต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยให้เล็กจริงๆน้องเล็กวังมะปรางแล้วก็เสียงที่คุ้นเคยคือกระดาษนี่ค่ะขอฟังใช่ไหมคะเพราะน้องเล็กมองไม่เห็นเราก็จัดให้นะคะขอบคุณค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าสื่อสารมาอีกเดี๋ยวพี่เอ็ดสวีจะสื่อสารอะไรเนี่ยนะคะเนาะน้องลูกป่าท่าแสะด้วยฟังรวมๆกันไปก่อน1งานเพลง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงนะหอมได้ขนาดนี้นะต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นนะคะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวยังดูใสขึ้นอีกด้วยนะคะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์นี่มีความหอมนุ่นๆและมุนละมุนนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดชื่นจริงๆกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นเองนะคะวันนี้ก็อาบกลิ่นหอมใสๆแบบนี้มากลิ่นผลไม้มิกซ์เบอร์รี่มานะคะแล้วก็ปะแป้งด้วยแป้งเย็นเพศัตสีเขียวอีกแล้วโอ้โหบอกว่าสีเขียวนี่ใช้เป็นสีๆไปอ่ะนะคะตอนกลางคืนก็ใช้สีฟ้าคาเมร่านะพี่เชอรี่หอมแบบเร้นลับเนี่ยแล้วก็สีเขียวเป็นเส้นหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนี่ก็ใช้กลางวันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคุณฟังพรุ่งนี้ก็จะใช้สีชมพูมาดามเนี่ยนะหอมเย้ายวนใจแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้สบู่เพศัตสลับกัน2กลิ่นหอมคนละแบบนะคะบอกแล้วสีเขียวไรมิลมีความหอมนวลละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวม่วงมิกซ์เบอร์รี่ม่วงอมชมพูสีสวยก้อนเริ่มเลยนะหอมใสๆกลิ่นผลไม้นี่แหละค่ะนะจับใจดีนักหนาในช่วงนี้ก็อดหนุนกันหน่อยนะคะคุณฟังเดือนแห่งวันแม่นี่ก็ใช้สบู่ของเราให้ตรึมไปเลยนะให้หอมไปทั้งบ้านพร้อมคุณแม่ด้วยใครไม่มีคุณแม่อยู่ใกล้ก็ส่งไปนะคะจะส่งไปถ้าคุณแม่ไม่มีในโลกนี้เราก็ทำบุญไปได้นะคะมีหลายรูปแบบเนี่ยที่เราจะแสดงความรักต่อคุณแม่ไม่ใช่ว่าเดือนเดียวอะไรแบบนี้เรียกแม่เดือนเดียวเหมือนเรียกเพื่อนเดือนเดียวอะไรแบบนี้นะคะเป็นความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์นะคะนึกถึงอันนี้ก็ไปถึงแล้วล่ะค่ะคุณฟังนะสำหรับเชอรี่ก็ไปถึงอยู่แล้วล่ะนึกถึงบ้างโทรบ้างนะคะก็นานๆโทรประหยัดเราอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมาน้อยมากเลยสำหรับวันแม่ของเชอรี่นี่ก็ต้องโทรไปหาคุณแม่นะลูกๆแต่ละคนก็มีวิธีบอกรักคุณแม่หรือว่าแสดงความรักไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเนี่ยครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะบอกให้นะดูแลกันดีๆในช่วงที่เขาเยาว์วัยดีกว่านะคะอย่าคิดว่าไม่สำคัญเดี๋ยวเขาโตไปแล้วเราไม่มีวันได้ดูแลแล้วล่ะเขาจะไปเป็นของคนอื่น ก็ยินดีด้วยที่ไปเป็นของคนอื่นก็คือว่าเขาแต่งงานมีสามีภรรยาอะไรแบบนี้เราก็ดูแลไม่ได้ดูแลในช่วงเป็นวัยรุ่นนี่แหละค่ะให้ดีๆเลยนะคะแล้วช่วงเด็กเล็กนี่ก็ยิ่งสำคัญโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ค่ะเข้ามาถึงในช่วงนี้หมดเวลาพอดีช่วงสุดท้ายของรายการนะขอบคุณน้องนัทนะคะที่สื่อสารงานเพลงผู้ผิดหวังไม่ตลอดการหรอกนะนะปลอบใจมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะเมื่อกี้พี่แดงที่หลังสวนโทรมาหน้าอำเภอนะคะแหมไปวิ่งบ่อยๆนะเมื่อก่อนนะไปอยู่หลังสวนมา8เดือนก็ไปวิ่งบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะที่ถามว่าสุรพลร้องใช่ไหมงานเพลงอะไรนะมลรักป่าสางใช่ค่ะนะคะต้นฉบับเขาอันนี้ AI ของ AI นะคะที่น้องเล็กวังมะปรางสื่อสารมานะคะขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะคะพี่อ้อมพี่ฝนแล้วก็น้องเรด้วยนะคะน้องนัดด้วยค่ะที่สื่อสารงานเพลงมาในช่วงนี้ก็จะลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแป้งเย็นเทศาทั้ง3กลิ่นค่ะชมพูมาดามแล้วก็ฟ้าคาเมร่าเขียวพินเซตนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสวโดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุจเรียแรกรุ่นแรงครับ
4: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
3: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบราโดเดลาSPLYA ของโคลอมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทย เหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนายเอสปีเอลยาที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศผ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เข็มขัดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข้าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: ส่วนที่กำลังกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์ทำบัตรต่างด้าวพบต่างด้าวย้ายเข้าแฟลตดิน

0: แดงจำนวนมากรุทธพลรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเล่าตามีปัญหาจอตั้งคณะทำงานตรวจสอบปรับปรุงระเบียบชี้ไม่สามารถรื้อโทษได้เหตุถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วกองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสต์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันชาสีทรกุวังคดีโลค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า100นายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่าร้อยนายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น5แฟลต4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่2วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยมากถึง35คนแล้วก็ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมที่จะควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พักอาศัยที่อยู่ในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านก็ออกมาเปิดเผยพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม่เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่งตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูก

0: แจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาจากแจ้งความก็ต้องตกใจเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามาดักรอพบพูดจาข่มขู่ในลักษณะที่รู้ทันว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางเขตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
1: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า300นายค่ะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสนลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการ2ส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วเป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานายเล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้น ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม

0: ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห่วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษนายเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่าไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: Mcot Radio Network

0: 109 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 3:00 นเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาดทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
2: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้นที่นะคะโดยนายสุเมธเหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ลงนามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ม าดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่2ค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์1เพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีแล้วก็ได้หมายเลข1เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกบรรยากาศคึกคักค่ะมีกองเชียร์จากกลุ่มผึ้งหลวงมารอให้กำลังใจล้นหลามสำหรับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะคะผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนนี้ถือว่าเป็นหลานชายนายกธงชัยเย็นประเสริฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจทำตามนโยบายที่ทางนายกธงชัยเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็ยังค้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการหาเสียงไม่รู้สึกหนักใจเพราะกลุ่มพุ่งหลวงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมสามัคคีทราบดีนะคะว่ามีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจแทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
2: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไททาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไททาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุฒิเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุฒิบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงาน ก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแต่ไม่เอาปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นายวราวุฒิย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุฒิบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอร์เรสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ aftershock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดำเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า aftershock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
1: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัดแย้งนี้โดยมีบทบาทในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้งแต่ก็ถูกอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหายหลายครั้งนะคะส่วนเกาหลีใต้พันธมิตรสำคัญอีกชาติของสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมร่วมรบนะคะกับนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้สั่งการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569นะครับยังรับหน้าที่โดยสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่โอครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาทักทายนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: ค
3: ในช่วงยามเที่ยงๆนะคะชุมพรยังสดชื่นชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่นะน้องโอ๋นะ
2: ใช่ครับอย่างในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็พรำๆลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆแล้วนะครับ
3: ค่ะ
2: นะบางพื้นที่ยังมีแดดจ้าอยู่เลยก็มีนะครับฉะนั้นวันนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับทางใต้ของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีฝนตกหรือเปล่านะครับ
3: ก็บอกกล่าวกันมาบ้างนะคะฟังกันอยู่จังหวัดไหนนะคะทางเพจ Facebook Live ในช่วงนี้ของอสมทชุมพรนะคะหรือทางเพจอสมทในเครือข่ายภาคใต
2: ้
3: นะคะที่ท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะแล้วก็แวะมาทักทายกันวันนี้ยังมีข่าวหลายๆข่าวเลยนะน้องโอนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่จะมาพูดคุยกันนะคะ
2: ครับก็เรามาเริ่มกันด้วยข่าวของทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับได้มีการเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรนะครับชูจุดเด่นศูนย์กลางการรักษาคลินิกเฉพาะทางสมุนไพรครอบวงจรครบวงจรนะครับพร้อมกับเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุม7จังหวัดแบบไร้รอยต่อนะครับฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะรักษาด้วยแพทย์แผนไทยแนะนำเลยนะครับอยู่ใกล้อสมทเรานี่เองนะคร
3: ับ ใช่ค่ะพี่โอเคยพาคุณแม่ไปรักษานะคะเขาบอกว่าเขี่ยต้อก็คือตาเป็นต้อก็กระจกต้อลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอบอกว่าเขี่ยต้อนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าคุณมีอาการคุณมาดีกว่า
2: ครับ
3: นะคะ
2: มันไม่น่ากลัวใช่ไหมครับ
3: ไม่น่ากลัวค่ะ
2: นะก็เมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคมดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์กรกริดลิ้มสมมุติรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารนะครับบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดโดยมีนายจีรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรได้กล่าวต้อนรับที่อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งในศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการรักษาหลายรูปแบบนะครับใครที่อยากจะบอกว่าคือรักษาแผนปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาเพิ่มการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันใช้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์30บาทก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับ
3: แต่ว่าวันหนึ่งจะมีผู้ที่ไปใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะมาอาจจะมาเช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าเปิดอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะแล้วก็ที่จอดรถก็กว้างขวางนะคะแล้วก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเพราะว่าเขามีกันถึงกี่ชั้นนะน้องโอ๋สามสี่ชั้นนะคะเหมือนชั้นนี้อาจจะเป็นนวดนะคะอีกชั้นนึงก็อาจจะเป็นการรักษาแพทย์แผนไทยที่พี่โอบอกอะว่าเขาจะมีการเขี่ยต้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะทำเป็นเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองมาติดต่อสอบถามก่อนได
2: ้เขาบอกว่ามีคลินิกเฉพาะทางเช่นคลินิกอายุวัฒนะนะครับเน้นการดูแลวัยเจริญพันธุ์และฟื้นฟูสมรรถภาพชายนะครับคลินิกนวดเชี่ยวชาญ7กลุ่มอาการนะครับคลินิกกัญชาทางการแพทย
3: ์
2: การบำบัดผู้ติดยาเสพติดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางนะครับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยประคับประคองรวมถึงจ่ายยาสมุนไพรสำเร็จรูปยาปรุงเฉพาะรายการตามอาการพร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการแหล่งฝึกอบรมการนวดไทยวิจัยวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาระดับภูมิภาค

0: นะคะเพื่อที่จะชิงรางวัลระดับประเทศนะคะเป็นป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศโดยกรมป่าไม้ก็ได้จับมือกับราชกรุ๊ปนะคะลงพื้นที่ท่าแซะเพื่อที่จะตรวจความพร้อมป่าดิบชื้นผืนสุดท้ายหลังพายุเกทะเลหมอกสวยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุกขมรดก200ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีกลุ่มแกนนำในพื้นที่นะคะพี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่ดูแลผืนป่าต้นน้ำคลองท่าแซะนะคะแล้วก็ถ้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอตะเคียน3พรโคนปีก20เมตรนะคะแล้วก็จะมีนกเงือกอยู่ด้วยนะคะบางทีมีโอกาสอาจจะได้เห็นหมีด้วยนะคะเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์ค่ะ เป็นผืนป่าภาคใต้นะคะที่อยู่ในบ้านห้วยใหญ่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก้าวขึ้นเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเข้าชิงชัยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ในระดับเขตภาคใต้ไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ย ก็นำผลงานเนี่ยส่งประกวดต่อในระดับประเทศนะคะก็มีนายเสกสรรกวยปนิกนะคะผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้คณะผู้บริหารนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะค่ะเพื่อประเมินรอบตัดสินระดับประเทศนะคะก็มีนายพิสิทธิ์ฤทธิชัยสงครามค่ะท่านนายอำเภอท่าแซะผู้นำชุมชนชาวบ้านนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งเขายังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่อย่างไรค่ะแต่ว่าป่าแห่งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความสมบูรณ์ของไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีแต่หัวใจสำคัญก็คือความเข้มแข็งของชาวบ้านนะคะที่ร่วมกันช่วยกันปกป้องแล้วก็ต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญนะคะตำแหน่งรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้นะคะอย่างที่พี่โอบอกไปแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศนะคะประจำปี2569ค่ะพิกัดก็คือป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะจุดเด่นทางธรรมชาติป่าดิบชื้นต้นน้ำคลองท่าแซะนะคะเป็นที่อยู่ของนกเงือกแล้วก็ต้นตะเคียนสามพรนะคะเป็นรุกขมรดกในปี2561ด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจุดกลางเต็นท์จุดชมทะเลหมอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติสายอนุรักษ์นะคะก็เรียกได้ว่าพื้นป่าแห่งนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูอ่ะน้องโอ
1: ๋
0: เห็นรูปต้นไม้เนี่ยนะคะ
1: ใหญ
0: ่อลังการมากๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะได้ไปชมของจริงมากๆนะคะก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้เดินทางไปดูรุกขเทวดาตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นรุกขมรดกไม่ใช่รุกขเทวดานะคะเดี๋ยวบอกว่ามีสายมูเข้ามาเกี่ยวด้วยรุกขมรดกต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้ก็ขอให้ได้รางวัลระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: ผมเคยไปเที่ยวแถวนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าจะมีจุดสะพานหินนะครับเป็นสะพานที่ข้ามลำน้ำนะครับจะมีชายหาดหินนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละนะครับริมน้ำนะครับเป็นจุดที่กางเต็นท์ได
0: ้
1: ผมเคยพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์โอ้โหกลางคืนนี่คือมันเงียบสงัดแล้วก็มันผมว่ามันเป็นธรรมชาติครับ
0: บรรยากาศดีมากใช่ไหม
1: บรรยากาศดีนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านคือต้นน้ำของคลองท่าแซงเหมือนที่บอกนั่นแหละนะครับก็จะไหลผ่านมานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยังเป็นธรรมชาติ 100% อยู่นะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใครที่อยากจะไปสัมผัสธรรมชาติแนะนำได้ก็เรียกว่าสะพานหินนะครับแถวที่ข่าวที่พี่โออ่านไปเมื่อสักครู่นั่น
0: ก็คือตำบลสองพี่น้องใช่ไหม
1: ตำบล
0: สอง
1: พี่น้องครับอำเภอท่าแซงจังหวัดชุมพร
0: ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะเราพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะยังมีข่าวจากดีเจสายใต้อีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันสักครู่เดียวครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12 น.

0: 30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเราก
2: ลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับเรามาดูข่าวจากทางจังหวัดสงขลานะครับพี่โอครับสอบตนะครับแถลงใหญ่เตรียมจัดงานไบค์คอฟฟี่คราฟต์2569นะครับงานนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ยะลาสู่เวทีสากลนะครับ22ถึง23สิงหาคมนี้นะครับข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังจากดีเจแจ็คลักษณัยเจริญชีพครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของเมนูแป้งแดงสงขลาคว้าผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026ของจังหวัดสงขลาประจำปี2569ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะพาไปรู้จักกับแป้งแดงหรือปลาแป้งแดงเป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของชาวสงขลาโดยการนำปลาอย่างเช่นปลาทูปลากระพงปลาตาโตหรือปลาหางแข็งที่หามาได้นำมาหมักเพื่อรักษาคุณภาพอาหารเก็บไว้กินในครัวเรือนได้นานรู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีการทำกันมากแถบอำเภอริมทะเลคาบสมุทรสถิงพระและอำเภอเมืองสงขลาปลาแป้งแดงเป็นเมนูอาหารหมักดองอย่างหนึ่งของชาวใต้มีลักษณะสีแดงหรือสีชมพูโดดเด่นรสชาติและกระบวนการผลิตคล้ายปลาจ่อมปลาเจ่าของอีสานเพราะทำโดยการนำปลาไปหมักกับลูกแป้งข้าวหมากและรากข้าวสีแดงหรืออังคักที่มีคุณสมบัติเพิ่มความเปรี้ยวทำให้ปลาแป้งแดงมีสีแดงชมพูสวยเป็นเอกลักษณ์ปลาแป้งแดงที่หมักจนได้ที่แล้วสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นทอดผัดหรือนึ่งใส่ไข่ทอดร้อนๆหรือจะนึ่งนุ่มๆก็อร่อยปลาแป้งแดงส่งเครื่องใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อช่วยให้กลิ่นหมักดองของแป้งแดงกลมกล่อมหอมละมุนยิ่งขึ้นหลนปลาแป้งแดงอันนี้จะใช้น้ำกะทิมันๆ มาตัดกับความเปรี้ยวเค็มได้อย่างลงตัวทานคู่กันกับข้าวสวยร้อนๆแหนมด้วยผักสดกรอบๆอร่อยฟินสุดๆคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจกับเมนูปลาแป้งแดงสามารถที่จะมาลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับตามร้านข้าวแกงทั่วไปในจังหวัดสงขลาหรือว่าจะเป็นตามตลาดก็มีจำหน่ายขายกันด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือเมนูปลาแป้งแดง1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026ของจังหวัดสงขลาครับลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงาน
2: เมื่อสักครู่ผมอ่านพาดหัวข่าวผิดนะครับ
4: ใช่ค่ะพี่โอ๋ก็ยังงงๆอยู่นะคะก็คืออ่ะข่าวจากสงขลาเนี่ยเขาสรุปผลนะคะ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นนะคะถ้าไปสงขลาอย่าลืมไปกินปลาแป้งแดงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แต่ถ้ามาชุมพรของเราปีนี้ได้เมนูอะไรคะน้องโอ๋
2: ทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับนี่คือเมนูของจังหวัดชุมพร
4: เมื่อวานพี่โอ๋ก็เพิ่งไปตัดหัวปลีมาเองนะคะ
2: ลองทอดดูยังครับ
4: แต่ว่าของภูเก็ตเนี่ยเขาได้รับการโหวตสูงสุดนะคะก็ได้รับเมนูนี้ค่ะบี้ถ่ายบักใช่ไหมคะเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตที่คว้ารางวัลเมนูอาหารถิ่นมียอดโหวตสูงสุดระดับประเทศนะคะก็แสดงความยินดีด้วยส่วนจังหวัดอื่นๆอ่ะใครค่ะมีจังหวัดไหนบ้าง
2: อย่างเช่นจังหวัดกระบี่นะครับข้าวมันหอยกระติบนะครับจังหวัดชุมพรก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับจังหวัดตรังเนี่ยแกงคั่วเครื่องไก่ทั้งตัวนะครับที่ของจังหวัดตรังนะครับส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำพริกลูกปลา
4: ลูกปลานี่คือลูกสีดำๆหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่
2: เอามา
4: เอาไปดอง
2: เอามาดองหรือเปล่า
4: หรือบางทีเอาไปคั่วไม่รู้นะ
2: ไม่แน่ว่าใช่หรือเปล่าส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับข้าวยำกรือหยานะครับก็คือข้าวคลุกสมุนไพรนั่นเองนะครับส่วนจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับปูตูฮาลือบอนะครับ
4: เป็นส่วนประกอบอะไรบ้างก็ไม่รู้เนา
2: ะครับอยากรู้จังเลยน
4: ะ
2: จังหวัดพังงานะครับยิวหูชา นะครับยิวหูฉานี่ก็คือผัดมันแกวปลาหมึกแห้งนั่นเองนะครับอัน
4: นี้ก็แปลกดีนะคะ
2: อยากกินเลยนะ
4: ค่ะเที่ยงๆด้วย
2: ครับจังหวัดพัทลุงนะครับน้ำชุบพลอกนะฮะ
4: ก็คือไปใส่ในกะลามะพร้าวหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
2: ครับ
4: พลอก
2: นี่ก็อยากรู้อีกแล้วนะ
4: ค่ะ
2: มาดูที่จังหวัดยะลานะครับมาตูมาตองใช่ไหมฮะมาตูมาตองนะครับ
4: ไม่รู้เป็นเมนูอะไรนะคะคนยะลาน่าจะรู
2: ้
4: ค่ะไปที่ระนองนะคะ
2: จังหวัดระนองเนี่ยนะครับฮู้เกี่ยมถึงนะครับฮู้เกี่ยมถึงนี่นะครับเป็นยังไงเอ่ยสงสัยต้องไประนองแล้วอาทิตย์นี้นะครับ
4: ใช่ค
2: ่ะส่วนสงขลาเมื่อสักครู่ดีเจแจ็คบอกว่าเป็นเมนูแป้งแดงนะฮ
4: ะ
2: เป็นยังไงนะครับก็ดีเจแจ็คบอกไปแล้วนะครับจังหวัดสตูลนะครับแกงปัจจรีสับปะรดนะครับแกงปัจจรีสับปะรดนะครับ
4: ปัจจรีคืออะไรไม่รู้แต่สับปะรดเรารู้แน่นอน
2: เรารู้แน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้านะฮะโอ้อันนี้ทางไทยก็ต้องไปหาชิมแล้วล่ะนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชิมนะครับใครที่ชอบทำคอนเทนต์ใส่กินนะพี่
4: อ๋อ
2: นะครับผมแนะนำเลยนะครับเวลามีเมนูเด็ดๆอย่างเงี้ยนะครับเราไปทำออกมาเนี่ยยอดวิวยอดติดตามมันจะเยอะ
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเขาก็สนใจนะครับ
4: ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารถิ่นจริงๆ
2: ครับ
4: นะคะก็ผ่านพ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของกินนะคะ
2: ครับ
4: นะเดี๋ยวไปดูข่าวที่ไหนกันต่อสุราษฎร์ละกันนะคะมท.2ก็ร่วมกับตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส7เหรออันนี้เกาะสมุยบุกตรวจ5กลุ่มธุรกิจเป้าหมายเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมายนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7นะคะอ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่7นั่นเองในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ป้องกันการใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนด้วยซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยก็บูรณาการนะคะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสัมภากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายในการจัดการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบการประกอบธุรกิจนะคะของคนต่างด้าวในพื้นที่นะคะซึ่งเกาะสมุยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมโอ๋เนาะ
2: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนนะคะการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะพบว่ามีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการจำนวน 12,906 บริษัทในจำนวนนี้เนี่ยมีนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยถึง 8,254 บริษัทแล้วก็พบอีก875บริษัทที่มีลักษณะอาจจะเข้าข่ายการเป็นนอมินีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องสงสัยค่ะรวมถึงบริษัทที่มีพฤติการช่วยเหลือในการจัดตั้งบริษัทจำนวน61บริษัทนะคะครอบครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวม42แปลงนะคะเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะผลการสืบสวนที่ผ่านมาเนี่ยก็นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีแล้วถึง60คดีนะคะมีผู้ต้องหา88คนแบ่งเป็นคนไทย26คนบุคคลต่างด้าว62คนนะคะโดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยขอออกหมายค้น37หมายแล้วก็หมายจับบุคคลต่างด้าว101หมายนะคะครอบคลุมผู้ต้องหาหลายสัญชาติเลยค่ะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้27คนนะคะประกอบไปด้วยชาวรัสเซีย12คนฝรั่งเศส4คนยูเครน2คนอิสราเอล2คนแล้วก็สัญชาติอังกฤษอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกา เอสโตเนียแคนาดาประเทศละ1คนนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาอีก35 คนเนี่ยทราบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
2: จากพูดถึงเรื่องราวของนอมินีในไทยเนี่ยครับที่จังหวัดชุมพรเนี่ยพี่โตสังเกตไหมครับล้องทุเรียนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นล้องนอมินีทั้งนั้นนะครับจริงๆก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้างครับ
4: นะคะก็รอติดตามกันต่อไป
2: ครับ
4: อ่ะเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวยังมีข่าวอีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
2: ไปดูข่าวพัทลุงนะครับมีการเดินหน้าบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เสริมศักยภาพท้องถิ่นผู้นำชุมชนรุ่นที่9จะรายงานกันเข้ามาจากดีเจจ้าจ๋ากฤษณิภาจากจังหวัดพัทลุงครับ
5: พัทลุงเดินหน้าบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เสริมศักยภาพท้องถิ่นผู้นำชุมชนรุ่นที่9ณศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุงรุ่นที่9โดยมีนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการนายคงศักดิ์คงปานกล่าวว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำท้องที่และประชาชนให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางด้านพฤติกรรมการผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหนะสภาพถนนตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่9มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากถนนจำกัดสาขาพัทลุงและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางนี้จังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจนถึงผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดพัทลุงกฤษณิภา นิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
2: ครับนี่ก็คือจากจังหวัดพัทลุงนะครับโดยดีเจจ้าจ๋านะครับพี่โอครับ
4: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนะคะจากจังหวัดยะลานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าเขามีการแถลงข่าวกันไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมจัดงานนะคะ Bike Coffee Craft 2069เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ยะลาสู่เวทีสากลนะคะงานจะจัดในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้นะคะกิจกรรมเนี่ยโอ้เขาเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเป็นการพบปะพูดคุยกันใช่ไหมแล้วก็สอบตเนี่ยก็มุ่งที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางการปลูกผลิตกลางน้ำการแปรรูปไปจนถึงปลายน้ำก็คือการตลาดนะคะผสมผสานอัตลักษณ์ผ้าแล้วก็งาน หัตถกรรมท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าให้สินค้าแล้วก็บริการของผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเกิดเรื่องของ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวกาแฟดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะซึ่งเชื่อว่างานนี้จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียใช่ไหมคะที่จะมาร่วมสร้างสีสันเพราะว่ากลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยกว่า300คันนะที่จะเดินทางเข้ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีข้ามพรมแดนกันมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะ22-23สิงหาคมนี้นะคะ
2: ครับมาดูข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ว่านครนะครับได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนนะครับระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดเต็มกำลังนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ถนนราชดำเนินนะครับในหน้าสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดแถวปล่อยแถวนะครับระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนนะครับโดยมีพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนะครับพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลร่วมปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งทางนี้นะครับก็บอกว่าการจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างดังกล่าวนะครับได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนะครับพร้อมทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติการจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขออภัยครับนะฮะแล้วก็มีตำรวจจากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆกว่า300นายนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับเพียวครับ
4: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่จังหวัดตรังนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซูมนั่นเองค่ะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังใช่ไหมคะนายบุญเล้งโลสถาพรพิษนะคะแล้วก็มีนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานท่านเป็นประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้นะคะโดยท่านก็เป็นประธานในการประชุมนะคะก็มีนายกอบจ.ประธานสภาอบจ.แล้วก็ปลัดอบจ.14จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณาการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งปี2570นะคะอบจ.ตรังเนี่ยได้รับเลือกค่ะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมแล้วก็มีการปรึกษาหารือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับอบจ.
2: ของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจัดที่จังหวัดชุมพรนะคร
4: ับใช่ค่ะนะก็ปี70ไปที่ตรังนะคะปี69นี่ไม่รู้นะจัดที่ไหนแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล
2: ้
4: ว
2: เวลาหมดนะครับติดตามรายการภาคใต้บ้านเราได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: Mcard Radio Network เสนอรายการภาคใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
6: ไป
7: ไม่ไปไหนนะ
6: ไปปักใต้บ้านเรา
8: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
7: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
9: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
10: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
11: ร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อยเข้ามาร้อยร้อย
3: คุณกำลังฟัง Mcard Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: นี้เวลา 13:00 น. Mcard Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวานดันครีเอทีฟอีโคโนมีไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครีเอทีฟอีโคโนมีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้

0: างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการทำงานออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่าสิบเอ็ดชานรงค์วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN 2เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัวมารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่าสิบเอ็ดชันนรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายได้ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้ง2ข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่าสิบเอกชันรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดแต่นี้พลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบ.ตรวจสอบปมรัฐศาสตร์ม.อ.เชิญตัวตึงพรรคส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันบอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันกล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่น

0: ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้คือเน็ตกระซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ00ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: คุณ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: M-Cord Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน
1: ์กลับเข้ามาในช่วงของอสวทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันเป็นประจำในทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสวทชุมพรนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับมาพร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับอยากจะได้ปุ๋ยดีมีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงนะครับวันนี้แนะนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับวันนี้มีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่สอสับไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับในช่วงของเกษตรแก้จนวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของเทคนิคการผลิตปุ๋ยละลายช้าและได้สารอาหารครบโภชนาการนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้จากอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสครับ
2: อสมท.เพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
3: ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook และชาวโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยประมาณนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการหรือวิธีการนะครับหรือเทคนิคการผลิตปุ๋ยละลายช้านะครับและที่สำคัญนะครับจะต้องทำให้มีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนครบโภชนาการเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่พืชนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าพืชได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะทำให้การสังเคราะห์ฮอร์โมนนะการปิดดอกออกผลนะครับไม่หลุดร่วงง่ายหล่นง่ายผลไม่แตกนะครับรวมถึงแม้กระทั่งการแตกกอต่อยอดนะครับก็จะเจริญเติบโตสมบูรณ์นำมาซึ่งผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าให้กินปุ๋ยหรือกินสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะครับก็เหมือนเลี้ยงเด็กเป็นตาลขโมยกินแต่น้ำพริกผักต้มหรือกินแต่ขาหมูก็นะอ้วกอ้วนนะครับเป็นโรคความดันเบาหวานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาง่ายๆให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าเราให้พืชได้รับสารอาหารที่ไม่ดีเพียงพอไม่ครบถ้วนแม้ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ตามนะครับก็ยังไม่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมนั้นจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดนะฮะเป็นที่แน่แท้นะครับถ้าตราบใดเรายังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการของพืชนะครับปุ๋ยละลายช้านั้นก็นะฮะเป็นปุ๋ยทางเลือกนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการทำปุ๋ยละลายช้าแบบผลิตเองนะแบบ Made in Thailand นะเนื่องด้วยปุ๋ยละลายช้าในท้องตลาดที่มีการนำเข้ามาเนี่ยมันมีไม่มากมายหลายสูตรนะครับมีสูตรเป็นทางเลือกแค่เฉพาะเจาะจงนะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับสามารถที่จะใช้ปุ๋ยละลายช้าด้วยเทคนิควิธีการแบบง่ายๆใช้เองเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำปุ๋ยสูตรนะไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอ15 15 15หรือ16 16 16นะฮะก็สามารถทำให้เป็นปุ๋ยละลายช้าได้หรือจะเป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยตระกูลตัวหน้าสูงนะครับอย่างเช่น46-0-0หรือปุ๋ยอัมโมเนียมซัลเฟตอย่าง21-00หรือแคลเซียมไนเตรต15-0-0นะซึ่งปุ๋ยตระกูลตัวหน้าสูงหรือปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดก็จะละลายรวดเร็วใช้ไปวันแรกก็เขียวแล้วก็งามไป 2-3 วันนะพอผ่านไปวันที่4 5 6 7นี่ก็เกิดการสูญเสียสูญสลายหายไปกับสายลมอากาศแสงแดดทำให้เงินที่หายากอยู่แล้วเนี่ยเอาไปซื้อปัจจัยการผลิตซื้อปุ๋ยแถมมาใส่ในพืชในต้นไม้ก็สูญเสียเร็วอีกการใช้เทคนิคการผลิตปุ๋ยละลายช้าแบบคนไทยทำหรือ Made in Thailand ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับให้กับ เพื่อนๆการทำปุ๋ยละลายช้านะฮะดังที่เรียนให้ทราบว่ามีประโยชน์ทำให้พืชไร่ไม้ผลเนี่ยกินปุ๋ยใช้ปุ๋ยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักการของปุ๋ยละลายช้าเนี่ยถ้าเราทำให้ดีเคลือบให้ดีนะครับเขาก็จะมีลักษณะเมื่อได้รับความชื้นนะก็จะทำงานผ่านรูพุนหรือผ่านการดูดของกลุ่มพวกซีอลไลท์หรือแร่ธาตุพวกโพลิเมอร์นะลักษณะเหมือนเป็นออสโมซิสออกเข้าไปสู่ลำต้นพืชนะครับหรือถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่าแรงดึงของรากพืชนะครับแรงดึงออสโมซิสนะครับหรือความต่างศักย์ที่เรียกว่าโพเทนเชียลเนี่ยนะครับรากพืชเนี่ยเขามีแรงดึงสูงกว่าค่าตัว CEC ที่พวกภูไม้สเมกไทไครโนปิโรไลท์นะครับหรือพวกสเมกตัวไทไปเคลือบไว้นะครับหลายคนยังนึกไม่ออกว่ามันแรงดันสูงอย่างไรก็ให้เปรียบเทียบเหมือนปั๊มน้ำที่ดูดขึ้นอาคารชั้น2ชั้น3หรือคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับถ้าแรงดันน้ำบาน้อยๆแรงน้อยๆส่งขึ้นไปน้ำอยู่ชั้น4ชั้น5เนี่ยน้ำก็จะอ่อนไม่แรงเราเพื่อนๆลองนึกถึงต้นจามจุรีหรือต้นก้ามปูหรือต้นไม้ที่สูงเกินตึก5ชั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นไประเหยที่ยอดได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าปุ๋ยละลายช้าเนี่ยจะไปสร้างปัญหาทำให้พืชไม่เจริญเติบโตละลายช้าไม่ได้แปลว่าละลายยากเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับละลายช้าก็คือพืชกินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหลือก็ยังคงถูกเก็บรักษาด้วยโครงสร้างการผลิตปุ๋ยละลายช้าแต่ว่าปัจจัยต่างๆที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตนั้นเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นจุลินทรีย์ในดินชนิดของดินนะครับดินเปรี้ยวจัดด่างจัดไอ้พวกนี้ต่อให้มีปุ๋ยละลายช้ายังไงก็ไม่ได้ช่วยทำให้การดูดกินดีขึ้นนะครับแต่ในทางอ้อมนะฮะไอ้ตัวสารที่เคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ย

ก็อาจจะไปทำหน้าที่ย่อยสลายแล้วก็เป็นกันชนหรือที่เรียกว่าบัฟเฟอร์นะทำให้สภาวะสะเทินกรดหรือด่างนั้นไม่รุนแรงเกินไปถ้าเป็นกรดเล็กน้อยนะครับหรือด่างเล็กน้อยก็สะเทินมาทำให้ดินนั้นมีความเหมาะสมต่อการละลายแร่ธาตุสารอาหารขอให้พืชได้ดูดกินนี่คือประโยชน์นะครับเพราะว่าปุ๋ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงๆนั้นยิ่งสูญเสียลองเอาปุ๋ยน้ำตาลนะครับปุ๋ยพวกแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยเอาหยิบมากำมือแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำมันจะเย็นๆแล้วก็ละลายแป๊บเดียวหมดนะครับเพราะนั้นพืชกินยังไม่ทันจะรู้เรื่องเลยนะครับเพียงกินไปแค่ 2-3 วันนะแล้วก็จะมีลักษณะการกินที่แบบมูมามนะก็คือพืชจะรีบกินไนโตรเจนกินปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายไปหมดทำให้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธรรมดาไม่ได้ทำเป็นปุ๋ยละลายช้าเนี่ยก็เฟือใบนะเฟือใบงามใบอะไรตามมาจากการเฟือใบงามใบหรือบ้าใบก็เพลียหนอนแมลงราไรก็จะเข้ามาทำลายทำให้ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยไม่พอก็ต้องเสียเงินซื้อยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงฆ่าเพลียอีกนะครับก็ต้นทุนเพิ่มไม่รู้จักจบสิ้นนะในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยคงจะแล้วมันทำยังไงปุ๋ยละลายช้านะแถมเรากำหนดหัวข้อวันนี้ว่านะละลายช้าไม่พอต้องได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนนะก็เนื่องด้วยว่าปุ๋ยละลายช้าในท้องตลาดเนี่ยมีไม่กี่สูตรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นสูตรแค่ NPK แค่นั้นเองNPK หมายความว่ามันมีแค่ตัวหลักอย่างเดียวแต่พืชนะจะต้องกินให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นปาล์มยางพาราทุเรียนลองกองมังคุดมันไม่ใช่กินเฉพาะธาตุหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพียงอย่างเดียวนะครับนะปุ๋ยละลายช้ามันมีแค่ NPK เองนะครับแต่ถ้ารองอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันไม่มีเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมนิกเกิลโคบอลต์ไม่มีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงวิธีการนะครับว่าจะทำยังไงให้ได้ปุ๋ยละลายช้านะครับไปใส่ผักใส่ข้าวใส่ในสวนลำไยเนี่ยนะเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนนะครับสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยยิ่งน่าจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับสังเกตง่ายๆในข้าวนะจะสังเกตสีใบได้ชัดเจนเนี่ยนะถ้าใส่ปุ๋ยละลายช้าไปแล้วในข้าวจะเขียวนานเขียวทนแล้วสีไม่เขียวปี่นะครับสีเขาจะออกสีเขียวนุ่นนวลนะเขียวนวลนะครับมีนัยยะแห่งความแข็งแกร่งนะฮะเพราะว่าการที่เราใช้องค์ประกอบของหินแร่ภูเขาไฟเอามาเคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ยมันมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะต้องการลดต้นทุนการทำปุ๋ยละลายช้าเป็นเรื่องที่เนี่ยควรต้องใส่ใจหรือนำพาเอาไปทดสอบทดลองสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับวิธีการทำนะครับท่านจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้ถ้าท่านชอบใช้ปุ๋ยยูเรียก็เอาปุ๋ยยูเรียมาทำเป็นปุ๋ยละลายช้าถ้าท่านชอบปุ๋ยสูตรเสมอก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ปุ๋ยนา 16-20-0 ที่เล่าไปให้ฟังเมื่อวันก่อนนะครับความจริงก็คือปุ๋ยทั่วไปจะใช้ปุ๋ย 8-24-24

ได้ปุ๋ยนา16-20ที่เล่าไปให้ฟังเมื่อวันก่อนนะครับความจริงก็คือปุ๋ยทั่วไปจะใช้ปุ๋ย824/24นะฮะหรือปุ๋ย05/234ปุ๋ย0060โพแทสเซียมคลอไรด์จะปุ๋ยอะไรคือขั้นต้นเนี่ยใช้จำนวนน้ำหนัก100นะครับกับ20อัตราส่วนก็คือพอใช้ผสมปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้าแล้วมันช่วยทำให้ต้นพืชแข็งแกร่งแข็งแกร่งแต่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจะมันคนละหน้าที่กับเคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยละลายช้าแต่ถ้าต้องการให้หินแร่ภูเขาไฟเป็นแหล่งสารอาหารมันช่วยทำให้ต้นพืชแข็งแกร่งแข็งแกร่งแต่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจะมันคนละหน้าที่กับเคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยละลายชาแต่ถ้าต้องการให้หินแร่ภูเขาไฟเป็นแหล่งสารอาหารทดแทนปุ๋ยเคมีอันนี้เขาต้องใช้ถึง 20-40 ก็มันมีแค่20โลปุ๋ยเคลือบกับเม็ดปุ๋ย100โลเม็ดปุ๋ย100โลนี่มันหว่านได้ตั้ง5ไร่5ไร่นะครับมันเท่ากับได้ภูไม้แค่ไร่ละ4โลมันขาดอีกตั้ง36กิโลเองเพราะนั้นจะให้มันทำให้เซลล์แข็งแกร่งแล้วก็ให้สารอาหารที่เพียงพออันนี้ก็ที่พูดมาเพื่อป้องกันความสับสนเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ภูไม้หรือภูไม้ที่จะไปบำรุงดินเนี่ยนะตัวที่ทำหน้าที่บำรุงดินโดยตรงก็คือภูไม้ซัลเฟตถุงสีเหลืองท่านต้องหว่านไปก่อนเลยในลองก้นหลุมในไร่ในสวนในแปลงนาก็20-40กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนก็ตกไร่ละประมาณ170-340บาทตอนนี้ทำให้ดินโปร่งฟูร่วนซุยแล้วก็ได้รับแร่ธาตุสารอาหารจากลาวาของหินแร่ภูเขาไฟได้ปรับโครงสร้างดินให้มีรูพุ่นช่วยในเรื่องการอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยโดยทางอ้อมแต่เราเอาปุ๋ยเคมีนะฮะไม่ว่าจะเป็น4600 151515 0060 1620มาเปิดเราใช้แค่1กระสอบเพื่อตามทันอยู่นะครับเพราะนั้นเราเอาปุ๋ย100กิโลกรัมนะอาจจะเป็น46-0-0ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะปุ๋ย46-0-1กระสอบสูตรเสมอ15-15-15-1กระสอบเทกองบนพื้นซีเมนต์ถ้าไม่มีปูนซีเมนต์ก็พื้นผ้าใบดึงเชือกรูดขมวดเทนะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ขี้ควายหรือจุลินทรีย์หนอกกล้วยแทนที่จะฉีดน้ำเปล่าก็ใส่จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายดึงแร่ธาตุสารอาหารในดินให้เราซะหน่อยนะฉีดลงไปประมาณสัก5ลิตรหรือ10ลิตรให้เม็ดปุ๋ยมีความชื้นแล้วก็เคลือบด้วยภูไม้ผงที่เป็นผงละเอียดเหมือนแป้งนะครับที่เขาเรียกว่าพาวเดอร์ก็ใส่ลงไป20กิโลสูตรนี้คือสูตรปุ๋ยละลายช้าที่ท่านจะเนรมิตตามความต้องการของเพื่อนๆได้อ้าวแต่หัวข้อวันนี้บอกว่าต้องครบพัฒนาการแล้วมันจะครบได้ไงมันมีแค่NPK ไม่ใช่เหรอฮะ N ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุหลักอย่างเดียวดังนั้นถ้าจะใช้ปุ๋ยละลายช้าให้ครบ5หมู่ของพืชหรือครบโภชนาการนะครับคือมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมก็ต้องอาจจะต้องใส่นะใส่พวกกลุ่มจุลธาตุนะเข้าไปนะกลุ่มจุลธาตุนะฮะก็เป็นพวกเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมริบดีนัมนิกเกิลนะของไทยกรีนอโปรหรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษเราจะมีชื่อว่าซิลิโคเทรสซิลิโคเทรสนี่จะได้จุลธาตุที่เป็นธาตุรองธาตุเสริมเติมเข้ามาในธาตุอาหารหลักเอาปุ๋ยยูเรียนะฮะบวกกับปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะยูเรียอย่างเดียวก็ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนไม่สูญเสียได้ง่ายนะครับท่านใช้ปุ๋ยอะไร8-24-24บำรุงดอกก็เอามาทำได้นะก็พ่นด้วยจุลินทรีย์สัตว์เคี้ยวเอื้องหรือจุลินทรีย์ขี้ควายหรือจุลินทรีย์หนอกกล้วยของท่านอาจารย์สุวัฒน์ทรัพยประภานะก็ได้ให้เม็ดปุ๋ยชื้นใส่ซิลิโคเทรสลงไป1กิโลนะครับหรือแล้วแต่นะฮะบางคนต้องการความเข้มข้นจะใช้2กิโลก็ต้นทุนนะข้อเสียคือต้นทุนอย่างเดียวนะแล้วก็มีตัวหนึ่งสำคัญนะครับที่เป็นตัวช่วยเขาเรียกว่าดูดซับความชื้นแล้วก็เสริมประสิทธิภาพกับตัวภูไม้หรือภูไม้ซัลเฟตทำให้การเคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็คือโพแทสเซียมฮิวเมทที่เป็นข้างในสีดำคือมาจากกลุ่มของฮิวมัสนะฮะแล้วก็นำมาละลายกับด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

0: นะครับแล้วก็พิงให้เกิดการตกตะกอนแยกชั้นจะได้เป็นฮิวมิกอาซิสนะที่กันค้าคือโพแทสเซียมฮิวเมตตัวนี้ดีและมีประโยชน์มากในการทำให้โครงสร้างดินที่เป็นดินทรายจากดินร่วนจัดเนี่ยนะกลายเป็นดินที่เป็นเม็ดดินอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะฮะถ้าเป็นดินเหนียวดินแข็งจัดก็จะคลายตัวเกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทระบายถ่ายเทน้ำก็ดีตรงนี้ก็จะมีสารอาหารอื่นๆอยู่ในนั้นมากพอสมควรก็มาเคลือบคลุกใส่ซิลิโคเครสใส่ตัวโพแทสเซียมฮิวเมตคลุกเคล้าให้เข้ากันเขาก็จะเคลือบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆแล้วก็ตามด้วยตัวถ้าจะให้เป็นปุ๋ยละลายช้าที่มีอาหารแร่ธาตุครบโภชนาการต้องเคลือบหรือคลุกผสมกับตัวภูไม้ซัลเฟตอาจจะใช้ภูไม้ซัลเฟตถุงสีเหลือง1กระสอบแล้วก็ภูไม้1กระสอบในภูไม้ซัลเฟตนี่เขาจะมีค่ารองพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็กำมะถันอยู่นะครับทำให้ทุกอย่างในออนอินวันคือทำในครั้งเดียวก็จบครบทุกเรื่องเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็ใช้ไม่หมดผสมทีละ100โล200โลหรือครึ่งตันก็แล้วแต่พอมันเม็ดแห้งดีนะครับอย่าไปตากแดดนะครับให้ผึ่งลมให้แห้งนะหรือไม่ต้องแห้งก็ได้แล้วก็นำมาใส่กระสอบมัดปากเอาไว้ทยอยใช้ใส่ในต้นทุเรียนก็ประโยชน์ของปุ๋ยละลายช้าเนี่ยนะฮะถ้าจุลินทรีย์ในดินดีชนิดของดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจากดินชนิดของดินดีแล้วก็โครงสร้างของดินอะไรต่างๆดีนะครับบางทีใส่ปุ๋ยอยู่ไปได้3เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยก็ได้ถ้าอาจารย์ดีพร้อมใจวงเกียรติเราเคยใช้เทคนิคการทำปุ๋ยละลายช้าเนี่ยใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วรอเกี่ยว4เดือนนะครับไม่ต้องใส่อีกเลยได้ร้อยถังเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการทำปุ๋ยละลายช้าที่มีแร่ธาตุสารอาหารครบโภชนาการคิดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับในการที่จะทำให้เพื่อนๆนั้นได้ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยการดูดกินปุ๋ยของพืชนะครับตัวนี้เขาจะค่อยๆปลดปล่อยนะพืชหิวก็กินอิ่มก็หยุดเหมือนเราเปิดซื้อหมูมา10 20โลเนี่ยกินวันเดียวไม่หมดก็แช่ตู้เย็นการที่มีปุ๋ยละลายช้าก็เหมือนเรามีตู้เย็นให้กับพืชหิวก็กินอิ่มก็หยุดตามแรงดึงออสโมซิสค่อยๆกินซึมซาบเข้าไปนะครับทำให้แทนที่จะต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆก็ใส่บางทีใส่ครั้งเดียวก็อยู่ได้ 3-4 เดือนนะก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและเทคนิคการเคลือบการผสมด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับกับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อสมท.เพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiway PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร0775411611และ0775419902
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cord Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

เพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับนักร้องลืมนักเรียนนะครับนี่คือธนาผาโชคนั่นเองนะครับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกแล้วก็ไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันนะครับช่วงหน้าพี่โอนฤมลยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อผมกลับมาใหม่ในช่วงบ่ายสามโมงกับจิโกยามบ่ายสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมหาดไทยถูกซีกำลัง5หน่วยงานแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงคัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเท็จเกือบ 2,500 รายโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิสัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสวมตรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกลุ่มได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีประดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 นาทีที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันอายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในทำเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือป้าดาเปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุได้ว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอะเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีกก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของ

0: คุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะยามบ่ายช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้โอ้นฤมลค่ะดีเจหน้ากลมนะคะพยายามอารมณ์ดีช่วงนี้ก็อารมณ์ดีแล้วค่ะพออายุเยอะนะคะจะอารมณ์ดีค่ะเกี่ยวกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังทักทายกันนะคะ 14:12 นแล้วค่ะเปิดรายการกันด้วยเพลงนี้ของคุณกุ้งสุทธิราชนะคะสวรรค์เป็นใจค่ะชอบไหมคะเพลงแนวนี้ถ้าชอบก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะสายหน้าไมค์ของเรา5สายแบบด่วนๆค่ะคุณผู้ฟังกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะตอนนี้มา2สายแล้วค่ะทักทายกันมาหลังไมค์นะคะสายแรกจากพี่เขียวค่ะรักจนเซ่อทำไมรักจนเซ่อเลยล่ะคะนะคะส่วนพี่แป้นค่ะพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายบอกว่าเพลงแผลใหม่ของหมิวรัชดาพรนี่ฝากเพลงนี้เนี่ยไปให้พี่หนุ่มหมู่สองขันเงินด้วยนะคะขอมาเมื่อวานไม่ได้ฟังเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันขัดข้องนะคะเมื่อวานเนี่ยโซนหลังสวนที่ฟัง 104.75 เนี่ยฟังไม่ได้นะคะแต่ว่าฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะคือบางคนอ่ะอาจจะไปเปิดคลื่น 104.75 แล้วอาจจะฟังไม่ได้นะคุณผู้ฟังแล้วเมื่อเช้าก็มีปัญหาเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ้างไฟดับบ้างนะคะไปมาช่วงนี้ต้องขออภัยแฟนๆรายการที่ติดตามผ่านทางคลื่นวิทยุ 104.75 ด้วย2ความถี่เช่นเดิมคุณผู้ฟังฟังกันได้ครอบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ค่ะระนองนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะใครฟังกันอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรร่วมพูดคุยกันนะคะ077-641-567 ค่ะ077-641-567นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายหน้าไมค์5สายเตรียมตัวให้พร้อมละกัน

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังรักเธอจนเซอร์เพลงนี้คุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะวันนี้หมดโควต้าเพลงเก่าแล้วนะคะใครจะขอเพลงขออนุญาตเลือกเพลงใหม่ๆมาหน่อยนะจ๊ะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วจ้าสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอู้จริงๆโอ้ต้องไปหาเสียงประทัดมานะเดี๋ยวค่อยให้ช่างบอยหาเสียงประทัดให้ดีกว่า
2: อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ต้องจุดประทัดไงคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้โทรติดมานานแล้วอะคะ
2: ใช่เท่าแต่ฟังค่ะ
0: ได้ทำไมเท่าแต่ฟังอ่ะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่ค่อยจะมีฟังไม่ค่อย
0: ชัดครับอุ้ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังคุยกันทางไลน์ทางอะไรไหมเซนเจอร์นะ
2: ได
0: ้โอเคนะ
2: โอเค
0: อ่ะนานๆมาทีวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
2: โอ้ถ้าเอานกกรงหัวจุกได้พอ
0: นกกรงหัวจุกโอเคยังได้อยู่เอาไหนร้องเสียงนกกรงหัวจุกให้ฟังหน่อย
2: เสียงนกกรงหัวจุกมันดีจกจกวิกวิกวิก
0: จกจกวิกวิกอ่ะโอเคเอานกกรงหัวจุกนะคะฉบับของ
2: ฉบับเดิมนั่นแหละใน
0: ควันในควัน
2: ในคว
0: ัน
2: แหละนั่นแหละนั่นแหละในควันนั่นแหละ
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ได้ทุกเสียงทุกสายนะ
0: จ้าจัดไปเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะให้ร้องเสียงนกกรงหัวจุกแควแควแควแควไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนอ้าวสายที่สองของเราสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะน้องโอ
0: ้สวัสดีค่ะน้องโอ้ค่ะเมื่อกี้บอกชื่อน้องอะไรนะ
3: น
0: ้องนุ้นน้องนุ้นน้องนุ้นไม่อยู่นะช่วงบ่ายอ่ะอยู่แต่น้องโอ๋นะอยู่สองโอ๋ด้วย
3: ค่ะติดดีเจเยอะแล้ววะ
0: อะไรนะคะ
3: ว
0: ่
3: ามันติดดีเจเยอะน้องโอ๋พี่น้องค่ะ
0: เออแสดงว่าคนึงเฝ้าถวิลหาแต่น้องนุ้นเอาหยอกหยอกหยอกเอามาค่ะพี่น้องพี่น้องฟังเพลงอะไรคะ
3: น้องพี่ขายขายน้องขายเคย
0: พี่ขายใคร
3: น้องขายเคย
0: น้องขายเคยเอ้าไปขายกันที่ไหนอะครับ
3: ไม่รู้เดี๋ยวฟังดู
0: เพลงนี้ใครร้องอะจ๊ะ
3: ร้องคู่แล้วพี่น้องจำไม่ได้ว่าใครร้องอะ
0: ไม่โอไม่รู้จักเพลงนี้โอรู้จักแต่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือค่ะ
3: น้องหาน้องไม่รู้มีเป๋านะ
0: ถ้าไม่มีสำรองเพลงอื่นไหมคะ
3: ถ้าไม่มีก็เอาหมอลำคาบูของจินตนาก็ได
0: ้เอาหมอลำ
3: คาบู
0: คาบูนะคะ
3: จิต
0: ด
3: าก็ได้นะ
0: จ้าโอเคได้ค่ะ
3: ขอห
0: ั
3: วใจทุกสายแล้วก็พี่เศษน้องโอแล้วก็แฟนเพลงอย่าว่านะพี่น้องก็คุยมากหน่อยวันดีค่ะแค่นี้แฟนเพลงนะขอบคุณมาก
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันบางวันก็คุยมากบางวันก็คุยน้อยนะคะเหมือนดีเจแหละบางวันก็พูดมากบางวันก็พูดน้อยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องโห
0: มาแล้วค่ะสายนี้พี่สาวในเมืองใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อทักผิดอีกแล้วไม่น่าทักเลยพี่ส้ม
4: ไม่ได้วันนี้บ้านพี่ส้มตกอย่างมากทั้งลมทั้งฝน
0: ใช่ช่วงนี้นะคะฝนตกอย่างเดียวไม่พอเอาลมมาด้วยเนาะ
4: ค่ะไม่อยากได้เลยแต่ก็จำใจ
0: ใช่ต้องรับไว้เนาะเพราะว่าทำยังไงได้อ่ะใช่ไหมคะ
4: มันหลบไม่พ้นหนีไปไหนก็ไม่ได้แล้วอ่ะ
0: ใช่ตามสภาพตามสภาพนะให้กำลังใจอ่ะค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะฮันพี่ขอเมื่อไรใจก็รอ
0: เมื่อไรใจก็รอ

0: รอใคร
1: จันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยรอใครอยู่คะ
1: รอน้องโอมั้ง
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: มอบให้ทุกคนที่ฟังน้องโอนะคะ
0: ได้เลยค่ะเสียงนกร้องดังมากเลยอ่ะ
1: ค่ะเลี้ยงไว
0: ้ไม่ใช่นกกรงหัวจุกนะคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณ
1: นกขุนทองอ๋อ
0: นกขุนทองอุ้ยเขาพูดได้ด้วยนะนกขุนทองอ่ะ
1: ค่ะบางคร
0: ั้
1: งยังเรียกพี่ว่าแม
0: ่
1: เลย
0: อ๋อแล้วเขาพูดสวัสดีได้ไหมคะ
1: ได้บ้าง
0: บ
1: างครั้ง
0: โอ้เนาะบางทีมีเสียงอะไรเรียกนี่ไม่ต้องแปลกใจนกที่บ้าน ค่ะ
1: แล้วก็พี่เขตน้องโอนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ส้ม
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มปทิวเขาบอกวันนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะที่อื่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างใครที่ดูผ่านทาง TikTok อสมทชุมพรในช่วงนี้ก็ทักทายกันด้วยนะคะฝนตกหรือเปล่าข้อจอข้อใจให้ด้วยนี่แหมน่ารักมากเลยมาค่ะสายที่4ของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนู
0: โอ้โหพี่พนรายเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
2: ว
0: ัน
2: นี้เช้านิดๆหน่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ตก
0: โอ้ปะทิวตกอย่างหนักนะคะทั้งลมทั้งฝน
2: โอ้ทั้งลมทั้งฝนเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะพี่อีทฟังเพลงอะไรแล้วคะวันนี
2: ้บุษบาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: บุษบาค่ะ
0: บุษบา
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้ค่ะแต่ว่าไม่เสียงแต่ไม่เสียงเทียนนะคะบุษบาธรรมดานะ
2: จ้าธรรมดาค่ะคุณโอค่ะ
0: โอเคโอเคได้เลยค่ะ
2: จ้าเสียงเพี้ยนไม่เอา
0: จ้าได้ค่ะ
2: จ้ามาไปทุกเสียงทุกสายที่บริการอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: ดีเจทุกท่านด้วยค่ะ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วสายที่4ของเราต่อมาสายที่5ของเราเลยในช่วงนี้นะคะคุณขอมารอจัดให้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวปรบมือให้หน่อยมีความพยายามมากมาทางช่อง TikTok นะคะแล้วก็มาหน้าไมค์จนได้เลยมาแล้วก็ต้องรีบขอเพลงค่ะ
3: เพลงอ้อมกอดที่3ค่ะ
0: อ้อมกอดที่3
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ้อมกอดแรกอ่ะ
3: แรกไม่ว่าง
0: เลยว่ะแรกไม่ว่างแล้วก็เลยต้องไปหาที่3ใช่ไหมคะ
3: ที
0: ่
3: 3ก็เอาแล้วค่ะ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะคะ
3: ค่ะจ้า
0: จ้าดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: วันนี้มาทันกับเขาด้วยนะคะพี่อิตรักขาวขอบคุณมากเลยค่ะมีแต่ลูกค้าประจำล้วนๆนี่มีคนแซวมาแล้วนี่ไงคนที่ไม่ประจำอ่ะเขาจะโทรไม่ติดเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรู้จังหวะนะคะแต่ก็ขาประจำเขาไม่ให้ขาจรนะทำยังไงดีอ่ะใช่ไหมคะไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วแต่ค่ะว่าใครโทรติดก็ได้ฟังก่อนแหละใช่ไหมคะคุณขอมาเราจัดให้พร้อมละฟังเพลงกันเลยค่ะ
4: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network 90.75 อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

อ่ะเพลงจังหวะสนุกสนานให้คุณผู้ฟังตอนแรกโอ้นึกว่าโอเปิดไมค์แล้วอ่ะไม่ได้เปิดไมค์นะคะพี่ขายไข่น้องขายเคยค่ะโนราลูกมอสนะคะแล้วก็น้องวันใหม่ยูนิคอร์นค่ะเพลงสนุกสนุกนะคะมาทั้งไข่มาทั้งเคยเลยอ่ะฟังจบกันไปเรียบร้อยเพลงนี้พี่นกค่ะพี่นกบางพราแนะนำมานะคะโอ้ก็เพิ่งเคยฟังนี่แหละขอบคุณนะคะที่ช่วยแนะนำเพลงมาด้วยนะปกติแล้วเนี่ยดีเจจะต้องแนะนำเพลงให้แฟนๆรายการนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยแฟนๆรายการก็ได้ไปฟังจากที่นู่นจากที่นี่แล้วก็ช่วยแนะนำมาแล้วก็ให้เราได้เปิดนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่ดีเจจะฝากกันเอาไว้ก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะเพราะว่าคุณจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านมีความรู้สึกไหมคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นมันเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้อาจได้ฝนหน่อยนึงก็ฝุ่นอาจจะลดลงไปแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยที่ฝนมันไม่ตกอ่ะฝุ่นควันเยอะแบบนี้หายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 เนี่ยคือมันเล็กมากๆละเอียดมากๆนะคุณผู้ฟังแล้วมันลอยอยู่รอบตัวเราเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะก็อยากจะนำเสนอคาจิวะค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นนะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันนะคะกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางแรงได้หมดเลยตัวเครื่องค่ะมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับก็มีนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาจิวะเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะที่สำคัญค่ะไส้กรองระบบเฮปปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะสนใจรีบโทรสั่งซื้อนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ 1,290 บาทเท่านั้นแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนค่ะ02-114-3990 02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า

100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้คุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฟังสิ่งดีๆของเราไปเรียบร้อยนะคะช่วงนี้ต่อด้วยเพลงบุษบาของวงเมนทอนอืม

0: ไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน
1: ได้ฟังกันไป2เพลงต่อเนื่องเลยนะคะบุษบาของวงเมนทอนค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ใจก็รอนะคะสายจากพี่ส้มปทิวค่ะตอนนี้ยังมีเพลงที่ยังค้างอยู่ก็คือแผลใหม่นะคะพี่แป้นหมูสามแหลมทรายของพระตั้งช่วงต้นชั่วโมงแล้วแล้วก็อ้อมกอดที่3ค่ะพี่อิดรักขาวเดี๋ยวให้ฟัง2เพลงนะคะแล้วก็พี่หนุ่มหมูสองขันเงินใจอ่อนค่ะพี่สาวในเมืองบอกโทรมาคุยเฉยๆนะคะแล้วก็มีข้อความทางช่อง TikTok ในตอนนี้ที่กำลังไลฟ์สดกันอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะที่ติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระเนี่ยคุณผู้ฟังโอ้มีเรื่องอะไรมาพูดมาคุยเพราะว่าเพลงก็อยู่ในคิวอีกเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องรีบพูดสาระใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เปิดเพลงเนี่ยให้คุณได้ฟังกันต่อค่ะแจ้งเรื่องราวของค่าไฟดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะหลังจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569คือเดือนหน้านะจะมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าค่ะทำให้หลายคนสงสัยนะคะว่าบ้านที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยเนี่ยจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ตัวเลขในตารางค่าไฟที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะมันจะเป็นยอดที่จ่ายจริงหรือเปล่าอัตราใหม่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเผยแพร่นั้นนะคะแบ่งตามขั้นการใช้ไฟค่ะโดยสิ่งสำคัญก็คือยิ่งใช้ไฟมากหน่วยที่อยู่ในขั้นสูงจะมีอัตราต่อหน่วยสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไฟทุกหน่วยจะถูกคิดด้วยราคาขั้นสูงสุดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะสำหรับบ้านที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยค่ะคิดอย่างไรนะคะถ้าใช้ไฟตั้งแต่0ถึง15หน่วยก็จะตกหน่วยละ 2.3488 บาทนะคะ2บาท30สตางค์เอาละกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไฟ16ถึง25หน่วยเนี่ยก็จะตกหน่วยละ 2.9882 นะคะก็เกือบ3บาทอ่ะคุณผู้ฟังนะคะต่อหน่วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไฟอยู่ที่26ถึง200หน่วยค่ะจะตกหน่วยละ3บาทนะคะถ้าเกิดใช้201จนถึง400หน่วยเนี่ยก็จะตกหน่วยละ 4.1584 บาทนะคะก็ประมาณบาทกับเกือบ20สตางค์อ่ะนะคะถ้าเกิดใช้401หน่วยขึ้นไปค่ะก็ตกหน่วยละ 4.3583 นะคะเขามีการคิดแบบขั้นบันไดค่ะคุณผู้ฟังนะคะหากใช้ไฟ100หน่วยค่ะจะไม่ใช่การนํา100ไปคูณ3บาททั้งหมดนะคะแต่เขาจะมีการแยกคํานวณตามแต่ละช่วงของหน่วยไฟที่ใช้ด้วยโอ้จะบอกว่ามันก็ต้องค่อนข้างที่จะซับซ้อนกันอยู่หรือเปล่านะคะเอาลองดูแล้วกันเดี๋ยวเดือนกันยายนนี้

0: นะคะลองดูหน่วยไฟที่เราใช้แล้วก็มีการคิดอัตราค่าไฟนะคะจะจ่ายมากจ่ายน้อยอยู่ที่การใช้ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นก็บอกว่าจะใช้ไฟเยอะจ่ายแพงขึ้นต้องทำความเข้าใจเขาจะคิดกันแบบอัตราก้าวหน้านะคะไม่ใช่การใช้ไฟเกิน150หน่วยแล้วจะต้องถูกคิดอัตราที่แพงที่สุดทันทีนะคะอ่ะอันนี้ทำความเข้าใจกันนะคะหรือว่าใครมีข้อมูลก็ลองมาเล่ากันบ้างนะคะแต่โอ้ก็เล่าตามรายละเอียดค่ะที่เอามาจากเว็บไซต์กระปุก .com นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

เป็นเพลงที่พี่แป้นหมูสามแหลมทรายแนะนำมาบอกให้พี่หนุ่มฟังเพลงนี้นะคะและนี่คือแผลใหม่ค่ะของน้องหมิวรัชดาพรนั่นเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฟังผ่านทางคลื่นวิทยุทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 สองคลื่นความถี่นะคะหรือว่าจะฟังผ่านทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้จากพี่หนุ่มหมูสองขันเงินค่ะและนี่คือใจอ่อนใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วเจอกันต่อนะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนรมนพรุ่งนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันใหม่ถ้าอยากฟังแบบเยอะๆเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยค่ะพรุ่งนี้นะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้ควรเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควรเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการณ์ว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วยซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณบุรีก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
1: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
17: โกยามบ่ายซุปเ
18: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
17: จิ๊กโกยามบ่าย

หวานก็อยากจะอมมันนานๆนะครับแต่ขมๆเมื่อไหร่อยากจะกลืนหรืออยากบ้วนทิ้งมันซะเลยนะอย่างรักนะครับเพลงของอาจารย์ไข่มลิหัวหน้านี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับบรรยากาศของการทำงานในช่วงบ่ายๆนะครับบางคนฟังอยู่ในรถก็มีนะครับหรือว่าฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในสวนนะครับฟังอยู่ที่หูด้วยไหมแน่นอนอยู่แล้วต้องฟังที่หูกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับบางพื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายลงมาอยู่เลยนะครับขับรถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยดูแลกันตรงนี้นะครับที่โกย่ามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์นะครับดูแลกันจนถึง 18:00 น.โดยประมาณเพลงเพราะๆที่คุณอยากจะฟังนะครับในช่วงของที่โกย่ามบ่ายโดยบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับงานเพลงเพราะที่ทำถึงนะครับเริ่มต้นด้วยยางรักของอาจารย์ไข่มาริโอน่าแล้วก็มีตอนเรื่องกันเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่าคอยน้องใต้ต้นโดนครับ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ
1: วิดีโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ก็เป็นงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับชื่อเพลงว่าไม่ไล่ก็ออกนะครับเสียงร้องของคาราบาวนั่นเองนะครับจะได้ฟังตามคำขอนะครับช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆตรงนี้โดยโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับต่อเนื่องด้วยตั้งใจมารักของนินแทมารีและโอมทับ5นะครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063

0: 3คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
1: โกยามบ่ายซุปเ
0: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้น

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านของเพลงเพื่อชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับอาจารย์ไข่มาริโอน่านี่คือละหมาดอารมณ์นะครับจัดให้ฟังตามคำขอกับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้มีหลายรุ่นใหม่ๆให้กับคุณได้สัมผัสและเป็นเจ้าของกันไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i ใหม่นะครับเวฟ 110i ใหม่สกูปี้ไอ PCX Giono 125และอีกหลายๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะ Giono 125มีรุ่น Limited Edition ด้วยนะครับก็ไปสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับที่โชว์รูมของ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือดาวน้อยผ่อนสบายนะครับดาว0บาทก็มีด้วยนะครับวันนี้ที่บริษัท Honda ชุมพรใกล้บ้านคุณด้วยนั่นเองนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงแรกกับจิโกยามบ่ายเวลาใกล้จะหมดในชั่วโมงนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันอีกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับกลับมายังมีเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยอีก1บทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่เช่นกันนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงของคุณคิวสราวุฒินะครับชื่อเพลงว่าบ้านเรานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองอีกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเข้าห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านที่ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไข่ผู้จัดการมรดกนายเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไข่สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงาน

0: สอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุญญารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดท่าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: Mquad Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โอยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับดูแลกันต่อพร้อมทั้งเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตนะครับที่โกยามบ่ายชั่วโมงนี้โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่สอสับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับครูหมอโนรางานเพลงของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนี่คือหนึ่งเพลงเพราะๆที่ถูกทำถึงกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

ลูกจ้างหัวใจนะครับเงินเพลงของพี่บาวีอาสยามนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงอย่างนี้นะครับมาเน้นย้ำเรื่องราวของสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงนะครับเราพร้อมให้บริการแบบประทับใจกันเลยทีเดียวนะครับที่ The Beat Resort and Residence นะครับมีสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทาคิตากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีร้านคาเฟ่บริสโต้ต่อตู่นะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกทานอาหารทานของหวานทานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรวมไปถึงสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการด้วยเช่นกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654313005ย้ำอีกครั้ง0654313005นั่นเองนะครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยได้เน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจที่ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์2ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ3รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบร้อยกระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุจรีแรกรุ่นแรงครับ
1: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34กระบอกไม่มีทะเบียน84กระบอกและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไออีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติดโดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
12: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โอ้ยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเริ่มต้นกันแล้วกับไม้พิรมพรขอบคุณสวรรค์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับตั๊กแตนชลดาเพลงนี้อย่าเปิดเพลงนั้นครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนอีกแล้วนะครับเรื่องของการเคารพกฎจราจรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไฟแดงนะครับบางคนเนี่ยนะครับเวลาได้สัญญาณไฟแดงนะครับแล้วก็จะยังไงล่ะจะไม่ค่อยจอดกันนะครับแต่นิยมฝ่าไฟแดงนะครับบางคนเนี่ยในจุดที่มีสัญญาณไฟแดงแล้วมีตัวเลขบอกนี่แหละนะครับบางคนก็แถมอีกสักนิดนึงนะครับไฟแดงแล้วก็แถมอีกสักคันนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้บ่อยๆนะครับฉะนั้นเคารพกฎจราจรนะครับถ้าไฟเหลืองก็คือเตรียมหยุดนะครับถ้าเป็นสัญญาณตัวเลขนะครับบางทีก็ต้องเตรียมหยุดแล้วได้แล้วเหมือนกันถ้าเวลาเหลือน้อยนะครับอย่าเร่งคันเร่งส่งไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถที่อยู่ฝั่งที่เขาได้ไฟเขียวเนี่ยเขาก็จะรีบออกมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับเราที่ได้ไฟเขียวแล้วเนี่ยบางทีก่อนที่จะออกรถออกไปเนี่ยนะครับควรมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับอาจจะมีรถแถมออกมาทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับเลยนำมาเตือนนำมาบอกคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาของเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับจิโกยามบ่ายที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับใครชื่นชอบเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นไปในขออภัยนะไม่ใช่บ่าย 3:00 นะครับ 5:00 นถึง 6:00 นนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวครับ

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับเป็นเพื่อนในการเดินทางเป็นเพื่อนในการทานอาหารมื้อเย็นสำหรับวันนี้ด้วยนะครับก็มีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตามคำขอต่อเนื่องกันไปด้วยครับ

าละครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้กับชิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 18:00 นนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
2: ครับก็มาคุยกันครับสองชั่วโมงครับพี่ไพศาลวันนี้ผมมาแทนพี่อันมีภารกิจสำคัญวันนี้ครับก็เลยขอสลับสเปลี่ยนกันจัดหน่อยเดี๋ยววันศุกร์ครับพี่อันมาแทนผมครับ
3: ครับ
2: ก็วันนี้หลายเรื่องครับถ้าเรื่องต่างประเทศนะคนไทยในอิสราเอลโอ้โหพี่เพศานเจ็บอีกแล้ว
3: แรงงานใช่ไหมแรงงาน
2: เป็นแรงงานนะฮะถูกระเบิดเป็นระเบิดเก่าที่ฝังอยู่ในฟาร์มครับอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตามแนวชายแดนหรือเปล่าที่มันไม่ระเบิดมันไม่ทำงาน
3: ยิงมาแล้วมันมา
2: ด้าน
3: ยังไม่ทำงานมันด้านอยู
2: ่ครับ
3: มันคงไม่ได้นะมันแบบมันยังไม่จุดระเบิด
2: ใช่ครับก็พอมันระเบิดขึ้นมาเจ็บไป6เลยนะฮะ
3: เออแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปทำงานได้ยังไงนะ
2: มันน่าจะมีการตรวจก่อนนะ
3: มันเป็นเขตที่เคยสู้รบเคยอะไร
2: โอ้เป็นเหมือนลัดกันชนหรือเปล่าพี่เบสารเพราะว่าอย่างไอ้ตรงแถวๆฮามาสที่อิสราเอลไปถล่มเนี่ยไอ้ก่อนจะถึงกันชนฮามาสเนี่ยมันเป็นย่านเกษตรกรรมที่ให้แรงงานต่างชาติไปทำงานนะตอนที่ฮามาสเขาบุกเข้ามาเนี่ยก็เจอแรงงานไทยก่อนเลยไม่ใช่เหรอครับวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะฮะ
3: เพราะอยู่ติดกันนะมีกำแพงกั้น
2: ใช่ไหมล่ะครับ
3: ครับ
2: อืม
3: แล้วก็พวกปาเลสไตน์เขาก็ขุดเป็นวง
2: ครับ
3: ข้ามฝั่งมาทางฝั่งอิสราเอล
2: ครับ
3: ก็มีทั้งเมืองเป็นทั้งพื้นที่เกษตร
2: ครับ
3: ถ้าพื้นที่เกษตรนี่ก็จะมีแรงงานต่างชาติมาทำงานเยอะโดยเฉพาะแรงงานไทยนะ
2: ครับ
3: แต่เห็นว่าอันนี้มันอยู่ทางภาคเหนือก็ติดกับเลบานอน
2: ครับ
3: ซึ่งมีการสู้รบกับฮิซบอลเล
2: า
3: ะเป็นกองกำลังติดอาวุธ
2: ครับ
3: ในเลบานอนนะกลุ่มฮิซบอลเลาะ
2: ครับ
3: เป็นมุสลิมชีอะห์ก็ชื่อเมืองอะไรนะเมตูล่า
2: ครับ
3: ชื่อเมืองเมตูล่าแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เขาก็โพสต์ใน Facebook เลยว่าเชื่อว่าเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่เกษตรแล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรได้รับบาดเจ็บ6ราย
2: ครับ
3: 2คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการผ่าตัด
2: ครับ
3: รักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วย4ขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะ
2: ครับ
3: ก็บอกว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้สั่งการด่วนไปยังฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟให้ติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลการรักษาพยาบาลพี่น้องแรงงานเต็มที่พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิและให้ความช่วยเหลือตามระเบีย
2: บ
3: เพื่อเยียวยาแรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยและความเป็นอยู่พี่น้องแรงงานไทยทุกคนในต่างแดนคือสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับ หรือคุณจุลพันธ์นวมวิวัฒน์เข้าใจว่าติดตามนายกไปที่ออสเตรเลีย
2: ด้วย
3: ก็เลยต้องใช้โพสต์ทาง Facebook มา
2: ครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยอาจารย์ยศชนันนะฮะซึ่งดูแลในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเขาควบคุมอยู่ครับก็อธิบายบอกว่าจากเหตุระเบิดในเมืองเมทูล่านะทางตอนเหนือของอิสราเอลก็ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยได้รับบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ประสานกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งประสานให้ความช่วยเหลือนะฮะในนามของรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ครับพยายามจะเข้าไปดูรายชื่อนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บว่ามีการเปิดเผยมาหรือยังตอนนี้ยังเลยครับพี่เพศานะก็อย่างที่บอกว่าเจ็บสาหัสใน2รายอยู่ระหว่างผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็คือ4รายนะฮะจากระเบิดเก่าตกค้างอยู่ใต้ดินมันเกิดปะทุขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมไม่แน่ใจว่าไปขุดไปยกล่องยกแรงอะไรมาหรือเปล่ามันเลยตูมตามขึ้นมาเนี่ยครับ
3: ครับ
2: แล้วผมก็ชอบดูนะคลิปที่แรงงานไทยในอิสราเอลเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยพี่ไพศาลตอนวันหยุดหรือว่าเลิกงานตอนเย็นๆปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไร่นะคนเราเขาเก็บมันฝรั่งอย่างเงี้ยนะเขาเก็บก็คือข้างๆขอบๆเขาไม่เก็บคนไทยก็โอ้โหไปเก็บเอามาแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดพี่เพช
3: รอ๋อที่มันตกค้างอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ฮะเขาทิ้งเลย
3: เขาขุดไปแล้วเขาเอาเฉพาะที่เขาได้แล้วที่เหลือก็ทิ้ง
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเก็บไงฮะเพราะฉะนั้นมัน
3: ใช้เครื่อง
2: เอาใช้เครื่องเก็บใช่ครับโอ้โหมันเหลือตกค้างเขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยไปได้เยอะมากๆเลยฮะ
3: หมายถึงว่าค่าอาหารหรือไง
2: ค่าอาหารครับ
3: เก็บมา
2: ก็ไปเก็บผักไปเก็บผลไม้แตงโมนี่บอกกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเพราะว่าบางลูกถ้าไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งเลยคนไทยบอกว่าทิ้งทำไมแล้วลูกมันยังโอ้โหมันแค่ขนาดมันไม่ได้เลยนั่นเองใช่ครับไม่ได้เกรดเขาก็ทิ้งเลย
3: คร
2: ับ
3: ผมเคยไปเยี่ยมนะทางตอนเหนือเนี่ยแต่ว่าคงไม่ใช่ที่ไม่แน่ใจว่าเมืองนี้หรือเปล่าแต่ขึ้นไปทางเหนือ
2: ครับ
3: ไปเยี่ยมคนไทยที่เป็นแรงงานอันนี้ก็นานมากแล้วนะ20-30 ปีแล้ว
2: ครับ
3: ปรากฏว่าเขาทำสวนอะโวคาโด
2: ฮะ
3: ปลูกต้นอะโวคาโดอย่างนึกว่าต้นมะม่วงเลย
2: ครับ
3: มันต้นมันก็สูงกว่าหัวขึ้นไปนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันก็ต่ำๆเหมือนกับมะม่วงรุ่นใหม่
2: อ่ะฮะ
3: เขาจะไม่ให้ต้นสูงมากมันเก็บยากไงถ้าต้นสูงมากใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาก็จะทำเขาก็จะตัดอะไรทาบกงทาบกิ่งทำอะไรบางอย่าง
2: เขาตัดหรือจะตอเลยฮะแล้วก็มาทาบกิ่งเอา
3: แล้วก็มาทาบกิ่งให้มันต้นมันไม่สูง
2: ครับ
3: เป็นอะโวคาโด
2: ครับ
3: เป็นอะโวคาโดแล้วโอ้โหรู้ว่าคนไทยเราไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมดีใจมากพอจะกลับขึ้นรถพวกเรานะเอาอะโวคาโดใส่กระป๋องมาให้เต็มกระป๋องเลยบอกโอ้ยเราจะต้องไปหลายประเทศจากอิสราเอลจะต้องไปนู่นไปอังกฤษไปฟินแลนด์อีกทัวร์ยังยาวแล้วทิ้งไว้ในรถนั่นแ
2: หละ
3: สงสัยเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เป็นคนพาเราไปชมเมืองต่างๆเป็นไกด์พาไปเยี่ยมอ
2: ่
3: ะก็ทัวร์ยาวไปกิน
2: อ
3: ่ะโอ้ยน่าจะ20-30 ลูกอ่ะ
2: ครับ
3: ให้มา
2: ให้ต่อคนนะ
3: ให้ให้มาเต็มมาป๋องเลยเก็บมาลูกเขียวๆอยู่เขียวๆยังเขียวอยู่เลยยังไม่เขียวยังกินไม่ได้อ่ะ
2: ครับ
3: อะโวคาโด
2: แม่จริงๆเนี่ยฝีมือเกษตรเราเนี่ยแรงงานโดยเฉพาะที่ไปทำงานเนี่ยนายจ้างเขาชอบมากนะหนึ่งขยันไม่บ่นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องOT ไม่ต้องมาขอร้องให้ทำงานคนไทยพร้อมทำอยู่แล้วครับพี่ไพศาลและอย่างมะม่วงไอ้ลูกใหญ่ๆของเขาที่เขาตัดเลยแต่ตอเลยนะฮะแล้วก็เอาทาบกิ่งเอาแล้วก็ออกลูกดกมากเลยเนี่ยเอาวิทยาการเกษตรอย่างเนี้ยน่าจะให้ภาคแรงงานของเราเอามาต่อยอดในเมืองไทยเรานะ
3: แต่อย่างว่าก็เราก็ไปทำงานใช้แรงงานอ่ะ
2: ครับ
3: ไม่ได้ไปเรียนรู้ก็ได้มาบ้างสำหรับคนที่ขยันรู้จักจดจำแล้วก็ใฝ่รู้นะแต่พอมาถึงเมืองไทยก็ไม่มีทุนรอนก็ทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ใช่
3: ม ันก็มีเหตุมันก็มีปัจจัยประกอบ
2: ก็
3: อยู่หลายอย่าง
2: สื่อเขาเคยลงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีที่ดินนะพี่เพศานโดยเฉพาะที่นาที่ไร่อ่ะนะมันเหลืออยู่กับชาวนาไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนอกนั้นอยู่ในตระกูลใหญ่ๆหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยที่บอกว่าทำนากันผืนใหญ่ผืนใหญ่เช่าหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ครับ
3: คร
2: ับไม่มีที่เป็นของตัวเองฮะ
3: อ่
2: ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพศานเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นกันต่อครับ
3: ได้ครับได้ครับ

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวรายการ13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: เป็นเรื่องคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยก็ไปกันเยอะนะ
5: ครับ
6: เป็นหมื่นหมื่นคนไปทั้งที่ที่ถูกต้องแล้วก็
5: ไปเป็นผีน้อยนะ
6: ไปเป็นที่ที่แบบเพศสัญญาหมดแล้วก็นายจ้างยังรักใคร่ก็ยังทำงานกันต่อก็เห็นว่าก็มาก
5: ครับ
6: มันก็เป็นช่องทางของเขานะเพราะว่ารายได้ก็สูงกว่าการทำงานในประเทศไทยนี่มันชัดเจน
5: นะหลายเท่าตัวเลยแหละครับ
6: นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าเราคนไทยก็ไปขวนขวายหาทำงานต่างประเทศที่รายได้ดีกว่า
5: ครับ
6: แต่ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างตอนแต่ก่อนก็มีกัมพูชาด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามา
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสปป.ลาวกับทางเมียนมาน
5: ะมีเยอะๆนะพี่เบสารที่เห็นกันหนาตานะลาวพม่าเวียดนามยังเข้ามาเลยครับ
6: เวียดนามก็มีบ้าง
5: ครับ
6: นะในบางอาชีพนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าที่เยอะมากเนี่ยคือพม่าแล้วดูแล้วพม่าเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะมาเนี่ยไม่ใช่หวังแบบมาขายแรงงานแล้วก็กลับจะกลับบ้านไปนะ
5: ครับ
6: มา

0: แล้วมาตั้งใจลงหลักปักฐานเลย
1: ข
0: อบลูกขอบหลานมาสร้างครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันในประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็หาช่องทางดิ้นรนทำให้ได้สัญชาติ
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้มันก็มีเรื่องที่เห็นว่าตำรวจกับทางมหาดไทยเขาก็ร่วมกันไปทลายเป็นขบวนการอยู่เหมือนกันนะ
1: เขาใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุง
0: มันก็ผมดูจับกลุ่มมามันดูมันแบบประชิวประส้อยมาก่อนอยู่นั่นนะ มันน่าจะต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่น
1: ี่
0: ม
1: ัน
0: เป็นปรากฏว่ารวบทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ7คนใช่ไหม
1: ครับ
0: 7คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ย
1: ครับ
0: 3คน
1: สำนักงานเขตดินแดงครับ
0: สำนักงานเขตที่ตกลงเป็นดินแดงใช่ไหม
1: ครับครับ
0: 3คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจ้าบ้านเป็นนายหน้า
1: ครับ
0: อีก4คนรวมเป็น7คน
1: ครับ
0: ก็โอเคล่ะดูจากรูปการแล้วก็น่าจะทำมาหากินรับเงินรับทองอันนี้มันชัดเจนล่ะ
1: ก็กว่าจะได้บัตรสีชมพูมาคงจ่ายไปเยอะฮะเขาไปค้น3ห้องนะครับพี่เพศาลมีคนที่เอาชื่อมาเป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ย3ห้องของแฟลตดินแดงเนี่ย140คนฮะแล้วไปเช็คทั้งอาคารแฟลตดินแดงเนี่ยนะครับเจอเด็กต่างด้าว 1,300 คนครับที่เข้ามาพัก
0: 44ห้อง
1: ครับ
0: อันนี้แฟลตดินแดงล้วนๆเลย
1: แฟลตดินแดงล้วนๆเลยฮะ
0: แฟลตในย่านดินแดงในที่เรียกแฟลตดินแดงซึ่งมันมีอยู่หลายแฟลตนะ
1: ครับครับครับก็ห้องนึงเนี่ยที่อยู่กันแออัดที่สุดก็คือ16คนแต่จริงไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาชื่อมาเข้ามาใส่เท่านั้นเองฮะเพราะว่า มีพี่ชายของผู้ที่เขาตกอยู่ในเหมือนกับเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้นะฮะเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยถูกในหน้ามาแอบอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาคนเข้ามาพักอยู่ในบ้านสัก2คนได้ไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอะไรประมาณนั้นฮะให้เซ็นเอกสารไปครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเขาไปทำเหมือนกับลายเซ็นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ต้องเป็น10คนนะพี่ไพศาล
0: ไม่ได้มาอยู่อาศัยจริงอ่ะเอาชื่อมา
1: ใส่ครับมันทะเบียนบ้านใช่ครับเวลาเขาจะไปทำอะไรที่เขตเนี่ยเอาชื่อญาติของเขามาเพิ่มปรากฏว่าพอไปเช็คดูว่าเอ้าทำไมบ้านของตัวเองไอ้ทะเบียนของตัวเองคนมาอยู่กันเต็มไปหมดขนาดนั้นนะเขาก็เลยต้องไปร้องไงฮะและที่สำคัญก็คือพอไปร้องเสร็จเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เขาก็ให้ผลตอบแทนคุณคุณจะไปร้องอีกทำไมล่ะนี่พี่ไพศาลคิดดูสิฮะไปแจ้งความนะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรผมขอไปร้องหน่วยงานอื่นแล้วกันพอไปร้องหน่วยงานพี่ไพศาลเขากลับมาถึงแฟลตดินแดงมีคนมาขู่เขาว่าไปแจ้งความใช่ไหมไปร้องหน่วยงานอื่นมาใช่ไหมเขาบอกว่าไอสิ่งที่ไปร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลายเป็นทุกคนรู้หมดเลยครับเขาก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ย
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: คราวนี้ผมดูแล้วที่มาที่ไปเนี่ยที่มันโป๊ะแตกก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน69เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3เดือนเนี่ยคณะทำงานที่เรียกว่า DOPA ผมจะอ่านว่าโดป้าแล้วกันนะ
1: ครับ
0: โดป้า NICEเขาได้ไปตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขาเรียกไอ้โดป้านี่คืออะไร DOPA หรือโดป้า NICE เนี่ยย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement นะ NICE ย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement หรือชื่อภาษาไทยก็คือคณะทำงานและศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะ
1: ครับครับ
0: ไอ้ DOPA เนี่ยคือกรมการปกครอง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าหน่วยงานเนี้ยคณะทำงานเนี้ยเขาไปตรวจสอบเฉพาะสำนักงานเขตดินแดงเขตเดียวนะแต่จริงๆผมทราบว่าเขาตรวจทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะแต่เฉพาะเขตดินแดงเขตเดียวเนี่ยพบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดง ทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าว 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คน
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังพบห้องพักต้องสงสัย44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวม140คนอันนี้คือบุกไปวันนี้3ห้อง
1: ครับ
0: แต่โดยข้อมูลเนี่ยเขาพบว่ามันมีทั้งหมด44ห้อง 1,366
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ชื่อมาแอบอยู่ในทะเบียนบ้านนะฮะประมาณนี้ครับ
0: ครับก็ตรวจสอบพยานหลักฐานก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขต3รายชื่อนายพิธานายสุขและนางสาวนีนายวงเล็บเจ้าบ้านคนกลางและนายหน้า3รายคือนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนางศรีคนกลางและนางสาวยานายหน้าและมีพยานรับรองอีก1รายชื่อนางสาวแพรจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7รายก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1: ครับ
0: คราวนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเนี้ยจะได้รับบัตรชมพูหมายเลข7ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆอาทิการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคราวนี้ในข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยไอ้การที่เอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันให้เข้าได้คือมันได้เฉพาะว่าเด็กเนี่ยเกิดในประเทศไทย
1: อ่าฮะ
0: แล้วพ่อแม่เนี่ยมีบัตรชมพู
1: ครับ
0: หมายถึงว่ามีเอกสารที่สามารถทำงานได้ในประเทศไทยแล้วมาทั้งสามีภรรยาแล้วเกิดมีลูกขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาก็จะมาดูว่าเอาพ่อแม่เนี่ยถือบัตรชมพูอยู่แล้ว
1: อ่าฮะ
0: จะโดยวีซ่าทำงานหรือจะโดยมาตามข้อตกลง MOU อะไรเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะฮะเขาจะให้เด็กที่เกิดนั้นอ่ะเอาสูติบัตรที่ออกให้สำหรับเด็กต่างด้าวนะโรงพยาบาลจะออกสูติบัตรเฉพาะให้เด็กต่างด้าวนะมันแยกจากที่พ่อแม่เป็นคนไทยสูติบัตรเขาจะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสูติบัตรสำหรับคนต่างด้าว
1: เพื่อจะแยกเฉพาะ
0: ให้เอาสูติบัตรนั้นเนี่ยเอามาเข้าทะเบียนบ้านที่พ่อกับแม่อยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วเขาก็จะรวมว่าเด็กที่เกิดเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวก็จะได้บัตรชมพูสีชมพูจริงแต่อยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวเขาจะต้องมาอยู่ในทะเบียนบ้านกับพ่อและแม่ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งได้รับอนุญาตนะคราวนี้ประเด็นอย่างเนี้ยก็หมายความว่าแหกระเบียบเลยนะเอามาใส่ทะเบียนบ้านเฉยๆเลยไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดอ
1: ่
0: ะไม่รู้ว่าต้องเอาสูติบัตรมายืนยันไหมอะไรไหม
1: เขาบอกว่ามันมีในหน้าชาวเมียนมาเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยใครอยากจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยเนี่ยแล้วก็ส่งไอ้เนี้ยพี่เภสัชให้กับในหน้าคนไทยไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐประจำสำนักงานเขต
0: ม
1: ัน
0: จะต้องม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่รัฐที่โมเมแล้วก็ไปออกบัตรสีชมพู
1: ใช่ใช่แล้วก็ไปหาเจ้าบ้านฮะจะไปให้เงินให้ทองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยให้เขาเซ็นรับรองฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ก็คือเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้านเขาเลยครับ
0: แต่ตามมติครม.นี่ไม่ได้เด็กถ้าเกิดอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะต้องเอาไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: มีบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยเขาจะแยกเป็นอะไรนะทะเบียนไม่ใช่ตัวทะเบียนบ้านสีน้ำเงินนะก็จะเป็นทะเบียนบ้านสีเหลืองนะ
1: ครับ
0: ออกให้เฉพาะคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยซ้ำไปแต่ครั้งนี้มันก็แสดงว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ทำเอกสารปลอมแปลงขึ้นมาแล้ว
1: เช่นเดียวกับกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะครับ
0: บัตรชมพู
1: ครับ
0: เขาเรียกบัตรชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กถึงวัยเข้าเรียนก็เอาบัตรนี้ไปยื่น
1: เข้าเรียนได้เลย
0: แล้วก็ถ้าจะต้องรักษาพยาบาลก็เอาบัตรนี้ไปยื่นรักษาพยาบาลได้เท่ากับสิทธิบัตรทองนั่นแหละ
1: ครับโอ้โหจริงๆนะเราก็นึกว่าจะมีเฉพาะในพื้นที่ที่เขามีแรงงานเมียนมาทำงานกันเยอะๆนะบางจังหวัดที่เขาจะมีมากกว่าประชากรของจังหวัดนั้นอีกอะพี่ไพศาลอย่างนั้นอะน่าจะมีปัญหานี้เยอะนะเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนก็มีใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะกลืนไปมากกว่าคนท้องถิ่นที่เขาเคยอยู่เดิมอะเวลากิจกรรมกีฬาของเขาแต่ละทีโอ้โหเขาไปกันเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยพี่ไพศาล มันน่าจะมีพื้นที่เหล่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามาอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ฮะดินแดงตรงนี้นี่เองนะ
0: ฮะใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนเมียนมาก็อายันเราไปซื้อของในตลาดสดเนี่ยแผงอะไรต่างๆที่เป็นของคนเมียนมาเลยก็มี
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะเขายืนขายแล้วเขาพูดกับเราแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นต่างด้าวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเดาสำเนียงแล้วก็น่าจะเป็นเมียนมานะ
1: ครับ
0: คุณสังเกตดูไหมว่าร้านที่ไม่รับ60 40อ่ะนั่นอยู่ในแผงอยู่ในตลาดสดขายกับข้าวบ้างขายนู่นขายนี่บ้างของกินของบริโภคอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ขนมนมเนยอะไรเงี้ยเขารับกันทุกแผงอ่ะไอ้แผงนี่ไม่รับ
1: คุณบัตเทิงบอกว่าเชิญมาตรวจสอบที่ลำลูกกาสามโคกบ้างสิครับ
0: เยอะมาก
1: ที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือที่ลำลูกกาเนี่ยผมยังเคยเป็นลูกค้าเขาเลยครับเป็นร้านโชว์หวยเลยพี่ไพศาลเจ้าของเนี่ยก็คือคนเมียนมาเลยครับ
0: เขามาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้ว
1: มาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้วครับ
0: แล้วเนี่ยถึงเขาถึงบอกว่าเอาลูกหลานมาไงบางทีเด็กทำไมเข้าบ้านแล้วอายุถึง15อ๋อแสดงนั่นน่ะตามพ่อแม่มาพ่อแม่เริ่มลงหลักปักฐานได้เอาลูกย้ายลูกเข้ามา
1: ครับ
0: ซื้อย้ายมาเด็กมันต้องเรียนหนังสืออ
1: ่ะ
0: มันก็ต้องมาหาคนที่วิ่งเต้นเพื่อที่จะเอาเด็กให้ได้บัตรชมพูอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็จะได้เข้าเรียนได้จะได้อยู่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ได้แบบคนที่ถือว่าพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได
1: ้ถามว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านคนไทยยังต้องการไหมผู้ประกอบการยังต้องการสูงมากนะพี่ไพศาลแต่ว่าเนี่ยถ้ามันมีทุจริตลักษณะนี้ก็ค
0: ือ
1: เข้ามาเอาสิทธิประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาม
0: ันอยู่มาเป็น10ปีแล้วส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะย้ายมาเป็นยังขายแรงงานอยู่อันนี้ก็มีอยู
1: ่ครับ
0: มากันตลอดนะ
1: ครับ
0: บ้างผิดบ้างใช่มั้ยฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตอนสถานการณ์มันเกิดการสู้รบมาอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ต้องแปลกใจหรอกเค้ามาแล้วอยู่ได้ยาวเค้าอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วมันว่าไปทำอะไรทำมาหากินอะไรได้มันทำไม่รู้จะทำไปไงบางพื้นที่ที่มามันก็ยังสู้ลบอยู่มันยังไม่สามารถที่จะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรได้เลย
1: แล้ว
0: ยังเว้นแต่ว่าในเขตเมืองในเขต ที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นก็ว่าไป
1: ครับคือมาเนี่ยนอกเหนือจากบรรดาแรงงานที่เนี่ยอย่างไปจับอย่างวันนี้นะพี่เพศานเข้ามากันหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มที่มีฐานะก็มาซื้อที่พักอาศัยมาซื้อคอนโดมิเนียมก็มีนะจำข่าวย้อนไปได้ไหมฮะที่มีแฟนกับคนไทยแล้วก็ถูกหลอกไปสิบกว่าล้านนะ
0: ฮะมีก็มีจะทุ่งกระตังไม่ใช่ว่า
1: ใช่ครับ
0: คนมาขายแรงงานคนที่แบบมีฐานะก็พยายามจะคือมาอยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยกันนะ
1: ครับ
0: พุทธนิกายเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็โอเคก็ดูแล้วมันก็สบายใจกว่า
1: ครับแล้วก็อยู่เมืองไทยก็วิถีชีวิตก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากบ้านเขาฮะทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: การกินก็พอไปกันได้
1: เหมือนกันหมดที่อร่อยที่สุดเนี่ยตรงพระโขนงครับพี่ไพศาลอาหารพม่าอยู่ในตลาดสดครับก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งดังในโลกโซเชียลมากต้องไปกินนะแล้วก็อีกที่นึงที่เป็นตลาดสดเลยนะพี่ไพศาลก็คืออยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตฮะฝั่งตรงข้ามที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วย่านนั้นน่ะพี่เวสารทั้งอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยๆหลังอพาร์ตเมนต์เลยนะฮะก่อนจะถึงคลองหลวงนะฮะก่อนจะถึงตลาดไทยเนี่ย
0: ยังไม่ถึงธรรมศาสตร์นะ
1: ครับยังไม่ถึงธรรมศาสตร์ครับ
0: ก่อนธรรมศาสตร์นะ
1: ครับเช้าและเย็นจะมีตลาดสดแล้วก็คนที่เดินออกมาซื้อกันเป็นพันๆคนเนี่ย ไม่มีคนไทยเลยฮะ
0: เนี่ยมันก็เป็นคราวนี้มันคือถ้าเขาเข้ามาอย่างถูกต้องทำถูกต้องมันก็โอเคแหละ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเขาก็มาทำสมาชีพกันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: แต่ก็อย่าไปทำอาชีพที่คนไทยก็สงวนกันแล้วกัน
1: ฮะ
0: แต่ก็ที่ไปอาชีพคนไทยก็สงวนเนี่ยมันก็เท่ากับมาเบียดเบียน
1: แย่งอาชีพคนไทย
0: แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามาช่อฉนเนี่ย
1: ครับ
0: จ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อที่จะได้สิทธิ์อะไรต่างๆมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ไม่เป็นเรื่องที่ที่ควรจะทำ
1: ครับกทมทำยังไงบ้างวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งมาแล้วนะรวมทั้งคณะผู้บริหารสั่งมาตรการเด็ดขาดทันทีก็คือทั้ง3นายเนี่ยนะฮะให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางวินัยใช่ฮะแล้วก็อาญาไม่มีการละเว้นครับและกทมเขาบอกว่าเขาจะตรวจปูพรมทุกตารางนิ้วเลยนะครับสั่งผู้อำนวยการเขตดินแดงเข้าตรวจสอบห้องพักและระบบทะเบียนในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบข้าราชการระดับใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมฟันไม่เลี้ยงครับ140คนใน3ห้องที่ไปตรวจวันนี้นะฮะก็พิสูจน์แล้วว่ามันผิดปกติก็จะทำการเรียกเจ้าบ้านมาสอบสวนสั่งเพิกถอนบัตรสีชมพูแล้วก็ย้ายชื่อเข้าสู่ทะเบียนกลางทันทีนะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบระบบการทะเบียนในเขตอื่นๆด้วยที่มีแนวโน้มความเสี่ยงหรือว่าพบสัญญาณการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวจำนวนมากผิดปกติจริงๆเนี่ยกรมการปกครองเขารันดูได้นะพี่ไพศาลทะเบียนบ้านฉบับหนึ่งเนี่ยอยู่กัน30คน40คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะปกติแล้วนะครับ
0: ใช่แต่มันก็ต้องแบบมีคนคอยดูคอยสแกน
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะบางทีมันก็เอาเข้ามา1เคสมันก็ไม่ได้ไปดูภาพรวม
1: ครับ
0: หรือว่าไอ้คนที่ดูจริงๆมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับตังค์ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้คนอื่นไม่ได้ดูก็ไม่ได้เห็น
1: ก็คือลักษณะคล้ายเลยวิธีการเปลี่ยนเท่านั้นเองนะฮะไอ้พ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็เจ้าหน้าที่เขตให้รู้เห็นเป็นใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งรู้เห็นเป็นใจมันก็เข้าขบวนการไปทั้งหมดเลยมันง่ายดายมากลักษณะนี้ก็เดียวกันนะฮะก็คือในหน้าชาวเมียนมาเอาเอกสารมาให้กับในหน้าชาวไทยไปประสานกับเจ้าหน้าที่เขตจบเลยแค่ไปหาเจ้าบ้านเซ็นรับรองเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: ตอนนี้เขตเนี่ยมันเฉพาะเด็กๆ3คนเนี่ยมันประหลาดนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วผู้ใหญ่ต้องเซ็นลงเซ็นรับมันยังไงถูกเด็กมันหลอกหรือว่ายังไง
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่าชาติชาติก็ควรจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะ
1: อ
0: ีกทั้งมันมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะบอกไม่ทราบว่าทุกข์ก็ผิดกฎหมายแล้วก็ทราบว่าเขาทำกันอีกหลายเขตก็ลองไปดูก
1: ็
0: ต้องไปสอดส่องไปสอดส่องหลายเขตดู
1: ครับก็อย่างวันนี้ที่อีสานจังหวัดหนึ่งพี่เพศานผมอ่านข่าวตอนเช้าอะก็มท.4เขาลงไปเรื่องของทุนจีนที่เป็นทุนสีเทาแล้วก็มาตั้งบริษัทลักษณะโนมินีลักษณะเดียวกันเลยครับไปเอาในหน้าตระเวนหาผู้เฒ่าผู้แก่ครับเดี๋ยวจะเปิดค้าขายออนไลน์ขอเอกสารหน่อยได้ไหมนะฮะให้คนละพันก็ขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะเอามาแล้วตั้งบริษัทไปตั้งกี่35-36บริษัทพี่เพศานซึ่งคนเฒ่าคนแก่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ครับ
0: คือผมเองบางทีก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าปฏิบัติการอย่างนี้มันก็ไปจับเอาปลายแถวปลาซิวปลาสร้อยเนี่ย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วความสามารถแล้วก็สิ่งที่ควรจะแสดงออกเนี่ยมันควรจะคือไอ้อย่างเนี้ยมันถ้ามันไม่มีใครที่คอยปิดตาข้างหนึ่งหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยไม่
1: ทำไม่ได้หรอกใช่ครับ
0: มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะลื้อได้ทั้งโครงสร้างนะ
1: ครับ
0: ลื้อจุดที่เป็นหัวใจสำคัญที่ไปเอื้อให้มันเกิดไอ้การทุจริตแบบนี้นะคุณก็ไล่จับกันไม่จบหรอก
1: คร
0: ับ ไล่จับกันไม่จบไม่สิ้นเอาปลาซิวปลาสร้อยเข้าคุกไป
1: เดี๋ยวก็มีทีใหม่เกิดขึ้นมาม
0: ันก็ถ้าหัวโจมันยังอยู่มันก็
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็เอาเงินไปจ่ายให้กับไอ้ คนตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆที่มันจะยอมเสี่ยงเข้ามาทำต่อ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงได้เต็มไปหมดเลยไงใช่ไหม
1: ครับโอ้ก็เหมือนสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเชื่อบ้างกับว่าเพิ่งทำครั้งแรกขบวนการใหญ่ซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับ
0: ที่มันของเรามันเป็นคือจับแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตมากกว่า
1: ครับ
0: แทนที่ว่ามันจะต้องไปทำกันแบบเราไปลื้อกันแบบดูซิไอ้มันเด
1: ็
0: กแค่นี้มันจะเป็นยังได้ยังไงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะตีปี๊บไปเลยมากหรอกเอาให้จับตัวใหญ่ได้แล้วก็แถลงดีกว่า
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เมษาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยข่าวกันต่อผมขอประชาสัมพันธ์สักสองเรื่อง
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูเบศได้อธิบายไปผ่านสปอตไปนี่นะเหลือสิบที่นั่งแล้วนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับพี่เพศานครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มก็คือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคม2569ครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034 0943966649นะครับรีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับอีกเรื่องนึงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.ครับจัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Lifeหรือว่านวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติครับทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5 EV Charging Station นำเข้าในการนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าครับมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆครับมาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เวิร์กช็อปเกือบ10กิจกรรมอาทินะครับบิงโกพลังงานเกมถามตอบ

0: สินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.อยู่ที่อาคาร11ครับคุยข่าวกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับไอ้เรื่องเล่าตานี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ราชทัณฑ์ก็ทัวลงหนักนะ
0: เขาเอามาเปรียบเทียบกันไงฮะกับนักร้องดังอ่ะพี่ไพศาล
1: อะไร power pack อะไร
0: อ่าฮะ
1: คนนั้นเท่าไหร่นะ
0: คนนั้น
1: ติดคุก50ปี
0: 50ปีโดนไปจริงๆตั้ง17ปี18ปีเต็มเกือบเต็มแม็กอะครับ
1: แต่ว่าเล่าตานี
0: ่ประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดจริงเนี่ยแหละฮะประมาณ
1: 10ปี
0: 78ปีเนี่ยครับ
1: ก็แล้วมันเป็นแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าตอนพิจารณาไปไม่มีใครเอ๊ะเลยนะ
0: ครับ
1: แต่พอเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาเอ้าหรือคนนู้นคนนี้ตำรวจที่เขาเคยจับนะ
0: ครับ
1: หรือผมว่าเผลอๆท่านอาจจะไม่เป็นทางการแต่ท่านก็คงจะพูดอะไรพอให้เข้าหูอย่างศาลที่ท่านตัดสินไป
0: ครับ
1: โอ้โหท่านตัดสินไป
0: ท่านก็ลงเต็มแม็กซ์
1: จำคุกตลอดชีวิต
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วคุณทำอย่างเงี้ยคงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
0: ครับ
1: ก็จะมาทุกรอบเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำตามระเบียบทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนดูระเบียบคือจะมาสูตรนี้ตลอด
0: ก็อย่างนี้พี่เพศานตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหเปิดประวัติดูเนี่ยคุณงานความดีไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวเลยฮะ
1: ไปเข้าคุกปั๊บนี่เนาะโอ้โหกลายเป็นนักโทษ
0: ชั้นเยี่ยมชั้นเลิศเลยฮะ
1: แบบวิ่งขึ้นชั้นสูงสุดอย่างรวดเร็วเลยนะ
0: ครับ
1: จากชั้นกลางเป็นชั้นอะไรนะเขามีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรของเขาแล้วนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ทันทีเลย
0: ว
1: ันนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนในเลยนะชื่อคุณกฤตกระแสทิพย์ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวคุณกฤตเขาเองเขาบอกว่าอย่างนี้บอกในเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อเนี่ยมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงแต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของราชทัณฑ์นั้นยังมีปัญหาเพราะมันมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับไม่ว่าจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างพันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแต่ระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากหากไม่ได้ทำผิดวินัยหากเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรชั้นก็ไหลไปแล้ว6เดือนจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องหายังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็มีแค่ให้ท่องศีล5ทำ5ให้ท่องคำปริญญาก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานได้ครองชั้นเยี่ยมถ้าสอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีนี้ก็เป็นภาระและใช้เวลามากมายเรือนจำใหญ
0: ่ครับ
1: เรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้กับเจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้
0: ทำไมข้อสอบมันยากขนาดนั้นล่ะพี่เพศาน
1: นั่นน่ะสิมีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริง
0: ๆ
1: เอาแค่ควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ อย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณ

0: ภาพเลยและที่สำคัญเป็นสิ่งที่สังคมภายนอกไม่ทราบคือรายใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุสมควรรับรองว่าโดนฟ้องแน
1: ่เอ้าเหรอฮะสิทธิเขาฟ้องราชทัณฑ์เลยเหรอฮะ
0: รองอธิบดีก็ว่าอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเมื่อชั้นได้มาง่ายพอว่าโลกาสำคัญก็มีการพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้รับอัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติ
1: ก็อย่างเล่าตากี่รอบอะพี่พิสารหกรอบใช่ไหมฮะปล่อยตัวเลย
0: ได้รับการอภัยโทษลดโทษหกรอบ
1: หกรอบ
0: บางปีเนี่ยสองบางปีส่วนใหญ่แล้วปีละสองรอบ
1: ครับ
0: คดีความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ท่านนี้นะ
1: ครับ
0: กรณีผู้ต้องขังรายใดที่ต้องโทษอัตราสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาคิดกันว่าอัตราโทษขนาดนี้ควรต้องอยู่ภายในเรือนจำจำนวนเท่าใดจากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารการเลื่อนชั้นเฉพาะรายเพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวได้เลื่อนชั้นขึ้นไปครองชั้นเยี่ยมเร็วเกินไป
1: ลักษณะ
0: ซึ่งตรงนี้สมควรอย่างยิ่งต้องทบทวน
1: เหมือนกับว่าคุณตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการเลื่อนชั้นเนี่ยเอาสัก10ปีก่อนเป็นฐานหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากันว่าพฤติกรรมคุณเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเข้าไป3เดือนแรกเป็นชั้นเลิศชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
0: เป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวแสดงว่ายังไม่เคยมีการทำ
1: ฮะ
0: ไอตอนท่านเป็นรองที่พอดีท่านก็ไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าออกมาแล้วมาเห็นเรื่องนี้แล้วก็ขอเอ๊ะหน่อย
1: นาย
0: ก็เลยขอแสดงความเห็นส่วนตัว
1: นายตำรวจที่ไปจับเขาก็เสนอลักษณะนี้เหมือนกันว่ามันควรจะมีมาตรฐานกลางนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะมีการลดโทษเอาสัก10ปีเป็นฐานก่อนได้ไหมแล้วหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากัน
0: มันไม่ใช่เฉพาะเล่าตาหรอกมันมีครั้งแล้วครั้งเล่า
1: ครับ
0: นักการเมืองติดกันโดนนั้น40-30ปีแล้วติดกันจริงก็ไม่ถึงใช่ไหมติดกันไม่กี่ปี
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไอ้ที่ทำจากว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงเกณฑ์คือเป็นสูตรสำเร็จของราชทัณฑ์อะ
1: เอาไอ้คดีหลอกลวงเงินคนไปเยอะๆเทรดที่มันเทรดไม่มีการเทรดจริงๆเนี่ยพี่ไพศาลทุกอย่างมันปลอมแปลงมาหมดเนี่ยติดกันเป็นหมื่นปีเนี่ยโทษสูงสุดคดีนี้คือ20ปี20ปีคุณติดมาแล้วเท่าไหร
0: ่ก็น่าจะ5ปี
1: คุณติดมาแล้ว5ปี6ปีแล้วสู้ชั้นอุทธรณ์สู้ชั้นฎีกาไม่แน่ถ้าเกิดว่าจบฎีกานี่อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเลยนะฮะ
0: เป็นไม่ได
1: ้ครับ
0: เป็นไม่ได้คือก็อาจจะพอฎีกาเสร็จเรียบร้อยจัดชงจัดชั้นอ้าวเลยซะละ
1: เลยซะอ่าได้รับการปล่อยตัวเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวมาขยายความต่อพี่ไพศาลขอพักตัดเครือข่ายภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ

0: ใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ49นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
3: ครับคือมันกลายเป็นคือมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยถูกตัดสินโอ้โหโทษแบบคือเป็นคดีที่คึกโครมอยู่ในความสนใจนะแล้วก็โทษสูง
2: ครับ
3: แต่พอติดจริงแล้วมันติดปั๊บเดียวแล้วก็ออกเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีสูตรสำเร็จอย่างนี้ก็คือจะชี้แจงเลยว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนเขาก็จะไล่มาเหมือนเนี้ยกรณีล่าสุดแสเล่าตาเนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็จะบอกเลยว่ารับติดคุกมาเมื่อไรในจัดชั้นครั้งแรกเป็นเท่าไรแล้วต่อมาเป็นนักโทษขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมายังไงแล้วก็ในวาระครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
2: เขาจะไล่มาตามระเบียบ
3: ตามระเบียบทุกอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทราบดีว่าก็ประชาชนก็จะรู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆเหล่านี้กรมราชทัณฑ์เราก็คิดว่าจำเป็นอาจจะต้องทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีความรัดกุมมากขึ้นต่อไปสูตรสำเร็จมีแค่นี้หมดครับ ทุกเรื่องทุกครั้งที่มันมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ้าโอ้ยทำไมมันติดคุกไปเท่าไหร่ออกมาแล้วเหรอ
2: คือไอ้เรื่องเนี้ยสังคมเขาไปเปรียบเทียบกันไงฮะคดีเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายาน้อยกว่าอีกต่างหากนักร้องแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยนะฮะที่โดนคดีไป50ปีเนี่ยอู๋น้องเขาติดจริงๆตั้ง17ปี18ปีกับเล่าตาเนี่ยหนักมากเพราะว่ายาเสพติดมหาศาลท่านเลวัตบอกว่ากว่าจะจับได้เนี่ยโอ้โหต้องระดมสมองสรรพกำลังกันกว่าจะเอาเครือข่ายนี้เข้าเรือนจำให้ได้8ปีออกแล้วอะนี่คือโทษประหารนะครับพี่เพศานแต่เอาจริง8ปีเนี่ยเขาเลยมาเปรียบเทียบกันครับว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะเล่าตาบอกว่าอยู่ในเรือนจำประพฤติตนดีมากจนจัดลำดับชั้นเลื่อนชั้นได้แก่ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาเลื่อนขึ้นมาจนเป็นชั้นเยี่ยมอะเอาแล้ว power pet นะน้องเขาก็ปฏิบัติตัวดีทำกิจกรรมให้กับเรือนจำเอาไม่ได้เลื่อนด้วยเหรอแล้วก็ไม่ได้ลดหย่อนผลโทษออกมาลักษณะเดียวกันมันเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่าการไปอยู่ในเรือนจำมันโอ้โหมันนานกว่ากันเป็น10ปีอะครับพี่ไพศาล
3: อืม
2: ใช่ไหม
3: อ
2: ื
3: ม
2: ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนเขาเปรียบเทียบแล้วก็ทางรถจัดชันจะทำยังไงต่อในเมื่อมาตรฐานในแต่ละคนมันไม่เท่ากันทั้งที่คดีมันคือแบบเดียวกันนะวันนี้เขาก็เลยไปถามรัฐ
3: ม
2: นตรียุติธรรมจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงหรือไม่สังคายนาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้สิ้นสุดที่ศาลพิพากษาไงพี่ไพศาลมันกลับกลายเป็นไปสิ้นสุดที่ราชทัณฑ์จะบังคับโทษยังไงอยู่ตรงนั้นมากกว่าไงฮะทางคุณรุทธพลมาเลยก็บอกว่าอ่ะเบื้องต้นก็รู้และทราบแล้วนะครับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีของเล่าตากันเยอะมากนะแต่ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมันมีข้อบกพร่องเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตอนนี้ผมสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับจะมาพิจารณานะฮะว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้มันรัดกุมหรือว่ามันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ได้บ้างนะฮะแต่ว่าจะเอากรณีของเล่าตามาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่เนี่ยท่านบอกโคไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาผ่านไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะนำไปแก้ไขคดีในวันข้างหน้าครับว่าจะต้องทำกันยังไงครับ
3: ก็สูตรนี้หมดอะ
2: ครับ
3: มาก็ต้องไปกันอย่างนั้น
2: ครับ
3: ไม่อย่างนั้นก็ลดกระแสไม่ลง
2: เ
3: สียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะ
2: ครับ
3: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วพอผ่านกระแสมันผ่านไปเรื่องใหม
2: ่
3: มันเวียนเข้ามาอยู่ในความสนใจ
2: เรื่องนี้ก็ซาไปเลย
3: เรื่องนี้ก็ซาไป
2: จนกว่ามันจะมี
3: แล้วมันก็จะมีเคสต่อไปแล้วก็จะเราก็จะถึงบางอ้อระเบียบก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม
2: เพราะก่อนคดีของเล่าตาครับพี่เพศาลก็มีคดีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งนั่นก็โดนโทษประหารชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วติด
3: ประหารศพด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ติดจริงก็8ปีเหมือนกันฮะ
3: ตอนนั้นออกมาใช้ชีวิตอยู
2: ่ครับ
3: เป็นปกติหลายปีแล้วล่ะ
2: ใช่ฮะใช่ครับก็วันนี้สื่อก็พยายามไปถามเล่าตาก็บอกเขาขออยู่กับครอบครัวตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกันละนะฮะไม่
3: ก็บ้านช่องก็ใหญ่โตนะมีฐานะนี่นะ
2: ครับ
3: เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กว้างขวางแห่งพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านแล้วก็เป็นกำนันตำบลท่าตอน
2: ครับ
3: แสดงว่าจากผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นมาเป็นกำนันด้วยนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2540เนื่องจากฝ่ายปกครองรายงานว่าพบพฤติการเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งยังถูกระบุว่ามีความใกล้ชิดกับขุนสาอดีตขุมกำลังค้ายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเส้นทางคดีความของเล่าตาถูกจารึกไว้ผ่านไทม์ไลน์สำคัญ4ยุคก็คือปี2546ถูกตำรวจบุกจับกุมในคดียาเสพติดและอาวุธปืนเพราะว่าในเวลาต่อมาเมื่อปี2550ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง
2: ครับ
3: เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย
2: โดยไปแล้วรอบนึง
3: ทำให้รอดพ้นคุกและกลับมาใช้ชีวิตเปิดธุรกิจปั๊มน้ำมัน
2: ครับ
3: และร้านกาแฟบางหน้าในพื้นที่เดิม
2: ครับ
3: 11ตุลาคม2559กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดยพลตรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปส.ในขณะนั้นซ้อนแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อยาไอ20กิโลกรัมมูลค่า11ล้านบาทนำไปสู่การบุกจับกลุ่มเล่าตาในวัยขณะนั้น77ปีพร้อมภรรยาและลูกชายคาปั๊มน้ำมันของครอบครัวที่ตำบลท่าตอน13ธันวาคม2560อีก1ปีศาลตัดสินพิพากษาจำคุกเล่าตาตลอดชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าตัวให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 2.5 ล้านบาท14สิงหาคมวันพ้นโทษตลอดระยะเวลาการคุมขังเล่าตาได้รับการลดโทษตามพระราชกิจติกาพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งประกอบกับเป็นผู้ต้องขังสูงวัยสรุปเวลารับโทษจริง8ปี3เดือน28วันก่อนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางอย่างเป็นทางการ
2: ครับ
3: พ้นโทษก็วัย86ปีครับ
2: ครับก็ประเด็นนี้นะฮะสื่อก็ไปถามท่านเรวัชเหมือนกันอดีตผู้บัญชาการปส.ก็เป็นทีมจับเล่าตาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะแสดงความไม่พอใจครับพี่ไพศาลหลังทราบข่าวเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะฮะที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษจริง8ปี3เดือนแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปแล้วก้าวขาออกมาจากเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะฮะในมุมของตำรวจที่ทำคดีเล่าตาเนี่ยท่านก็สงสัยว่าทำไมติดคุกน้อยเกินไปทั้งที่เป็นตัวการใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วก็การจะขึ้นไปจับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับระดับนี้พลตำรวจโทเรวัชบอกว่าต้องตายในคุกสถานเดียวนะนะฮะก็คือประเด็นเนี้ยนะครับทางกุลเวัฒน์บอกว่าคิดดูนะฮะเอารถหุ้มกรอกขึ้นไปสำรวจบ้านเล่าตามีโอกาสที่พูดคุยกันก่อนที่พลตำรวจโทเรวัฒน์จะเตือนบอกให้เลิกค้ายาถ้าไม่เลิกเจอกันวางแผนจ้างคนที่เอาไปเป็นสายลับเนี่ยนะ
3: เป็นนกต่อ
2: เป็นนกต่อเนี่ยนะครับ โอ้โหเสียอะไรต่างๆไปเยอะแยะเลยนะฮะกว่าจะได้ข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องของการขอศาลออกหมายจับเนี่ยนะแล้วก็จับได้ตั้งแต่สิงหาคม59เนี่ยแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะเกษียณแล้วก็ปล่อยกันว่าไปตามคดีนะฮะแต่ที่สำคัญพอออกมาแล้วนี่สิฮะท่านเรวัชทิ้งท้ายเลยนะครับคิดดูสิเขาติดไม่ถึง8ปีกว่าๆออกมาแล้วเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ไปจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยทุกวันนี้ทำไงได้ฮะอาวุธปืนก็ยังพกไม่ได้แล้วฮะใบพกปืนเขาไม่เสร็จแล้วไอ้ป.12เนี่ยครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขามีความคิดที่จะเอาคืนหรือว่าล้างแค้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยมันก็มีปัญหามันเกิดความสุ่มเสี่ยงได้ฮะพี่ไพศาลครับเพราะระยะเวลามันไม่นานเลยอ่ะ
3: ครับนี่มีรายงานข่าวล่าสุดว่าครอบครัวญาติพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านแห่งตำบลแห่งหมู่บ้านห้วยซ่านนะ
2: ครับ
3: ที่ตำบลท่าตอนเนี่ยพากันออกมากันไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีการทำพิธีมัดมือ
2: ครับ
3: สู่ขวัญเล่าตาแสนลี่หลังพ้นคุกจากคดียาเสพติดโดยบอกว่าต้องการให้เล่าตาอยู่กับครอบครัวขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอส.ทหารตั้งด่านตรวจอาวุธอยู่นอกหมู่บ้านตามปกติเน
2: ี
3: ่ยดูคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอาจจะยกหมู่บ้านนะมั้งเพราะว่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า
2: ครับ
3: อ่ะ
2: ก็กว้างขวางพอสมควรฮะพักกันครู่

0: นะครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ภิสารครับแม่ผมอ่านของคุณเรวัตนะฮะโอ้ยิ้มเลยนะฮะโอ้ท่านพูดได้สะใจจริงๆนะฮะลองฟังเช็คดิ้นนะพี่ภิสาร
2: คนตรวจโทเรวัตเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะ
1: ชื่อดังด้วยนะฮะแล้วก็คดีใหญ่ๆเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยท่านก็ให้ทัศนะตลอดนะครับคือเรื่องเล่าตาเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจทำงานเต็มที่นะตนนี่แหละเสียแต่น้องๆก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิตพนักงานสอบสวนอัยการศาลทำหน้าที่เต็มที่เลยแต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ครับมีคณะทำงานที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สิทธิ์ลดโทษเยอะมีปัจจัยอะไรแฝงหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เรื่องยาเสพติดเป็นคดีนโยบายควรจะเขียนหลักเกณฑ์ว่าใครต้องโทษคดียาเสพติดห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายฎีกานี่แหละครับคือราชายาเสพติดติดคุก8ปีเนี่ยตนคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุกแต่ว่าที่ไหนได้ไปพิจารณาอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับราชทัณฑ์อย่าไปตั้งทงว่าจะต้องระบายนักโทษออกจากคุกถ้าตนเป็นคนรวยไปติดคุกไม่ลำบากหรอกแอบไปติดต่อลูกคุณไปเรียนต่ออังกฤษหรือจะสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้เห็นไหมก็คือก็มีการปรามาสพอสมควรนะครับแล้วก็พูดในฐานะรุ่นพี่นะฮะสำหรับพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าขอให้ไปแก้หลักเกณฑ์กันหน่อยอย่าให้ลดเร็วเกินไปจะลดคนที่หน้าลดก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องยาเสพติดขอเถอะนะไปเขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ให้ลดสงสัยทำไมเลื่อนชั้นให้เล่าตาเร็วเหลือเกินยึดทรัพย์ได้พันล้านเนี่ยเพราะเขาขายมานานนะครับกรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงครับค้ายาเสพติดจะต้องตายในคุกตนเรียกร้องมาตลอดยาเสพติดรายใหญ่โทษประหารชีวิตทำไมไม่เอาออกมาประหารไปขังรอทำไมประหารให้เป็นเยี่ยงอย่างนี่ตนขอพูดประชดอันนี้พูดประชดนะฮะประชดยังไงครับพี่เบสานค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดที่จับได้ในอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเมื่อปี66เนี่ยเขาค้าครั้งละ50ล้านเม็ดทำมาแล้ว50ครั้งกำไรเป็นแสนล้านเวลาถูกจับรับสารภาพไปเลยและเอาเงินที่มีอยู่ในแอบวิ่งเต้นเดี๋ยวก็ได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมติดจริง8ปีออกมาเป็นราชาเศรษฐีเอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงลองคิดเอาเองอันนี้คือประชดนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับพี่เวสานะ
2: ม
1: ุมมองถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะ
2: ประชดทำไมแม่ยกซะละเอียดเลยนะ ประชดนี่น่าจะยกเป็นกอขอคองงออะไร
1: ครับครับนะฮะก็ฝากถึงน้องๆครับว่าเนี้ยเห็นไหมคนไปจับทำงานเหนื่อยตอนเนี้ยอาวุธปืนก็พกไม่ได้แต่คนที่ไปจับเขาติดคุกเขาออกมาแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะครับประมาณนี้
2: ก็มันก็ไม่รู้ทำยังไงราชทัณฑ์เขามีอำนาจนะ
1: ครับ
2: ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้มาเดี๋ยวจะไปปรับหลักเกณฑ
1: ์ก็กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ศาลฮะอย่างที่บอกฮะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เบื้องต้นของคดีเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเหมือนกันว่าต้องเขียนสำนวนเพื่อจะส่งอัยการให้พิจารณาไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจะลูกผีลูกคนก็อยู่ตรงพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจเนี่ยพี่เพศานถ้าคิดจะช่วยเห็นไหมความเร็วลดจากเดิมเนี่ยคุณชนเจ้าหน้าที่กระเด็นไปตั้งเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือไม่ถึง80ได้ยังไงประมาณเนี้ย
2: อ
1: ันนั้นชั้นต้นใช่ไหมครับไปถึงอัยการมันก็มีปัญหาอีกนะฮะกระบวนการยุติธรรมส่งไปที่ชั้นศาลศาลท่านก็ท่านไม่ได้ลงมาดูแล้วคดีเป็นยังไงท่านดูรายละเอียดจากสำนวนที่พนักงานสอบสวนกับอัยการเขียนมานี่แหละครับแล้วก็พิจารณาอรรถคดีไปตามตัวบทกฎหมายครับพี่เวสารแต่เขาไม่ได้จบแค่นี้ไงฮะไปจบอยู่ที่รัชทันครับอุตส่าห์ลงว่าตลอดชีวิตอุตส่าห์ลงว่าประหารชีวิตติดจริงๆ8ปีก็ลองคิดดูสิครับ
2: ได้ดูหนังเรื่องชอแชงอะไรนะ
1: ครับ
2: ไอ้ที่เป็นคุกฝรั่งนะ
1: คุก
2: พวกอเมริกันใช่ไหม
1: อัลคาทาสอะไรประมาณนี้แหละ
2: อันนี้ชอแชงมันมีติดจนกระทั่งแก่ละคนหนึ่งนะ
1: ครับ
2: เสร็จแล้วจู่ๆเนี่ยถูกปล่อยตัวคืออยู่ในคุกเนี่ยก็ มีกิจกรรมทำอะไรก็เป็นคนที่แบบถือว่าอยู่เก่าแก
1: ่ครับ
2: ก็คนก็แบบมีบทบาทคนนู้นคนนี้ก็มาคุยมาอะไรนะพอดีพอปล่อยตัวไปอายุก็คง80 90
1: ครับ
2: แล้วไปอยู่ในไอ้ช่วงของการคุมประพฤติไงเขาก็จะให้ไปราชทัณฑ์ที่คุกเขาก็จะมีห้องเช่าให้อยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ไปทำงานเห็นเจ้าหน้าที่ร้านไอ้พวกเป็นคล้ายๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคอยเอาของใส่ถุงใส่อะไรให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะอยู่สักพักชีวิตมันก็วนเวียนอยู่เนี้ยแล้วมัน
1: เคว้ง
2: คือสมัยอยู่ในคุกก็ยังรู้สึกเป็นคนมีหน้ามีตา มีคนมาคนนักโทษใหม่ก็ต้องมาคอย
1: ผู้มีประสบการณ
2: ์ว่าผู้มีประสบการณ์คอยอะไรเงี้ยนะเป็นที่ปรึกษาพวกนักโทษใหม่พวกอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คือตัวเองเป็นซัมบอดี้อ่ะนะพอมานี่คล้ายมันเพื่อนก็ไปมีครอบครัวก็มีมันก็เลยปิดชีพตัวเองเลย
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ในหนังนะ
1: ในหนังในภาพยนตร์ครับครับ
2: อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอยู่ทาหอนหนึ่ง
1: เข้าใจอารมณ์ได้เลยฮะ
2: มันไม่คิดจะออกมาอีกแล้วอ่ะกะว่าจะตายในคุกอ่ะ
1: ครับ
2: แต่ดันจะค่อยออก
1: ก็เคว้งสิครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับใช่ไหมฮะ
2: ส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เป็นตัวเอกของเรื่องเรดใช่ไหมชื่อเรดอ่ะที่เป็นเพื่อนพระเอก
1: ครับ
2: ไอ้อันนี้เนี่ยขอออกจากคุกมาขอครั้งแล้วครั้งเล่านะคณะกรรมการไม่ยอมเลยเขากลัวว่าคือมันเคยฆ่าคนตายแล้วติดคุก
1: ครับ
2: ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ติดมาน่าจะ 30-40 ปีแล
1: ้
2: วล่ะก็แก่ตัวแล้วแล้วก็แต่ก็ยังคิดว่าอยากจะกลับอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไง
1: ครับ
2: ยังหวังว่าพยายามยื่นแบบขออะไรนะที่บังคับให้ไปควบคุมอยู่นอกคุกอ่ะใช้ติดสมัยนี้ก็เรียกติดกำไร EM อะไร
1: ครับครับ
2: ขอแล้วขอครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อนุมัติเลยกรรมการ 4-5 คนสแตมป์ไม่อนุมัติทุกทีพยายามพูดจาโน้มน้าวปรับตัวแล้วอะไรแล้ว
1: พฤตินิสัยผมเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยนะ
2: จนกระทั่งครั้งสุดท้ายนะบอกว่าพูดแบบทำนองว่าไม่สนใจแล้วไม่เอา
1: ครับ
2: คืออยู่ในนี้จนกระทั่งก็จำไม่ได้แล้วว่าสมัยไอ้ความเป็นเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนั้นมันหายไปไหนแล้ว
1: ครับ
2: เคยแต่ว่าจำรู้อะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยอยู่ในร่างตัวเองเนี่ยมันเคยเป็นไอ้เด็กหนุ่มสิ้นคิด
1: อ
2: ันนี้พูดจาเลยมากรรมการฟังแล้วอึ้งครับโอเคปล่อย
1: อ๋อแสดงว่าคือได้สติแล้วนะฮะ
2: คือผมจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมดูในหนังหรือมันหนังมันเขียนไปให้บทมันดูแบบเป็นอย่างนั้นเองในโลกความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ระบบคุกของอเมริกันอ่ะไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราก็ทราบนะคือกว่าจะให้ลดโทษหรือว่าปล่อยตัวได้เนี่ย
1: ครับ
2: โอ้โหดูมันยากเย็นแสนเข็ญ
1: ผมคุยกับดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาพี่เวสานในโลกเนี้ยมันมีแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มสำหรับโทษทางอาญานะประหารชีวิตมีไหมมีฮะอเมริกาก็มีประเทศจีนก็มีสิงคโปร์ก็มีประหารชีวิตยังคงโทษนี้ไว้อยู่นะแต่โทษที่มีประหารชีวิตไหมแต่ว่าไม่ได้ประหารจริงๆเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม2เนี่ยครับ
2: ใช่กับอีกโทษนี้อยู
1: ่ยังมีโทษนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้จริง
2: ไม่ได้ประหารนานละ
1: ใช่ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปเลยผมก็ถามเลยอ้าวแล้วกรณีที่มีแต่ไม่ได้ประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่ออกไปสร้างปัญหาอีกเขาทำกันยังไงหรือเนี่ยนะเพราะบ้านเราก็ยกกรณีที่ชลบุรีไงที่พอออกมาเสร็จไม่ถึงกี่วันนะไม่ถึงเดือนมั้งพี่ไพศาลที่ฆ่าไปแล้ว5คนเห็นไหมพฤติที่สายเขาปรับตัวยังไงล่ะแล้วต่างประเทศเขาไม่มีปัญหานี้หรอเขาบอกว่าไม่มีลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตคุณก็ยาวครับพี่ไพศาลนะไม่มีคำว่าลดหย่อนผลโทษอีกแล้วฮะคุณอยู่ในนั้นยาวเลยครับเนี่ยแต่ว่าเขาบังคับใช้ได้จริงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่อ่ะมันก็เลยทำให้มันต่างจากคนอื่นเยอะครับ
2: ครับโอเค
1: อ่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงนะ
1: ครับครับ
0: ส
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ก่อนจะคุยข่าวกันยาวๆพี่ไพศาลขออีกข่าวประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: มท.3ครับปลื้มฮะกปภ.ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ช่วยประชาชนกว่า 27,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดครับลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 14.8 ล้านบาทนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ครับได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ 15%โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่วยประชาชนแล้วนะครับ 27,477 รายให้เข้าถึงน้ำสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายได้รวม 14,837,580 บาทเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ234สาขาทั่วประเทศซึ่งกปภ.จะเดินหน้าลงทุนและก็ขยายเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.อาทิมาตรการช่วยเหลือและก็สิทธิพิเศษพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แท่นน้ำประปาดื่มได้ตลอดจนจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันและก็ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนผ่าน Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ท่านผู้ฟังก็ได้ดูหนังเรื่องชอแชงก็เขียนมา
1: ครับ
2: กันสนุกสนานดีนะขอบพระคุณนะ
1: ครับครับอธิบดีราชทัณฑ์ไทยจะทำเหมือนในหนังไหมครับอยากจะเห็นจังนะคุณสุชาติเขียนเข้ามาครับ
2: หมายในหนังชอแชงเหรอ
1: ครับครับ
2: ไอ้นั่นทำไมไอ้หมายถึงใครอะไรนะผอ.เรือนจำ
1: ฮะ
2: พอเรือนจำในชอแชง
1: โอ้โหแต่ของเรานี่ไงที่มีข่าวถ้าเกี่ยวข้องนะพี่ไพศาลถ้าเรื่องลบนะนอกเหนือจากเรื่องนี้ต้องจะไปแก้ไขแล้วนะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่เลยกรณีที่นักโทษชาวจีนนะฮะที่สั่งออเดอร์ตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยอะมอบริการเปิดเป็น VIP ข้างล่างอะ
2: แล้วก็สาวเอ็นมาเลยใช่ไหม
1: โอ้ฮะแล้วก็ปรับปรุงห้องรับรองอะฮะของราชทัณฑ์น่ะมาเป็นห้องจัดเลี้ยงอะคิดดูสิครับโอ้โหแล้วถามว่าแล้วเดินมายังไงเดินอ้อมห้องข้างบนซึ่งเป็นห้องผู้บริหารมาได้ด้วยฮะโอ้บ้านเราทำได้พีถึงขนาดนั้นแล้วครับ
2: ใช่ก็มีเงินซะอย่างนะ
1: ครับ
2: วันนี้มีประชุมครม.นะครับโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายกอนุทินทีแรกผมยังเข้าใจว่าเรื่องโผแต่งตั้งโยกย้ายจะไม่เข้านะ
1: ครับ
2: จะรอนายกอนุทินกลับมาก่อนแต่ปรากฏว่าวันนี้ครม.ไฟเขียวตำแหน่งปลัดกระทรวงการปลัดกระทรวงพลังงาน
1: ครับ
2: ก็ปรากฏว่าแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายในนัทพลหลังสิทธิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่สุดท้ายไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้เนื่องจากติดขั้นตอนบางอย่างก็คือพูดง่ายๆว่าย้ายคุณณัฐพลมาก็จะต้องให้คุณณัฐพลเซ็นรับรองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดแต่คุณณัฐพลไม่ยอมเซ็น
1: อ๋อ ครับ
2: นะคุณณัฐพลเขาเสนอว่าควรจะมีคนอื่นไม่ใช่คนที่คุณท็อปฟลาวุฒิเขาส่งชื่อมาให้คุณณัฐพลเซ็นอ๋อ
1: ยังเห็นไม่ตรงกัน
2: คำนองเนี้ย
1: ครับ
2: นะฮะก็เลยปรากฏว่าเรื่องเลยถูกดึงออกยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานโดยการย้ายปลัดอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในที่สุดสัปดาห์นี้ก็ปรากฏมีการเสนอชื่อนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เรียบร้อยส่วนปลัดอุตสาหกรรมยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครับคงจะรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนแต่ว่าปลัดณัฐพลรังสิตพลเนี่ยครบวาระ4ปีแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าจะเป็นต่อก็ครม.ต้องมีมติให้
1: ขยายเวลาไงฮะ
2: ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นแต่ไม่คงไม่ใช่ตำแหน่งปลัดพลังงานต่อไปละ
1: ครับ
2: สำหรับประวัติคุณฉันทานนท์เนี่ยอายุ55ปีดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการของการประปานครหลวงก่อนหน้านี้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงการและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคราวนี้ขึ้น41มาโยกมาขึ้นที่สำนักนายก
1: ครับ
2: ก็แสดงว่าอยู่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณพักกล้าทำ
1: ผู้กองอะฮะครับ
2: ก็เลยต้องสไลด์มาอายุ55ก็แสดงว่าก็ยังขึ้นดำรงตำแหน่งที
1: ่
2: กระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่อีก5ปี
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพลังงานก็ต้องดูเรื่องของสายพลังงานมาหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่ว่าท่านสายเกษตรไม่ใช่หรอครับเนี่ย
2: ก็เคยอยู่ก็เป็นลูกม่อกระทรวงเกษตร
1: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะมาขึ้น41ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1: ครับ
2: หรือว่าสสก
1: อ๋อมันมีบางช่วงเห็นไปเป็นบอร์ดของปตท.ด้วยอ่ะพี่ไพศาล
2: ใช่ไปเป็นบอร์ดเยอะไปเป็นบอร์ดไปเป็นประธานการประปานครหลวงเป็นบอร์ดที่นู่นที่นี่อะไรเยอะ
1: ครับ
2: ก็ทัดในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นสายตรงของบุรีรัมย์เขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้น
1: ครับ
2: เขาบอกคนเนี้ยสายตรงบุรีรัมย์เลย
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งเลยนะ
1: ครับ
2: ฉันทานนท์วรรณเขจรเนี่ยคือคนที่คุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยเขาเจรจาขอให้คนเนี้ยขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรมต่อจากเขาไม่เอารองปลัดอุตสาหกรรมที่ลูกท็อปพยายามจะชงให
1: ้ครับ
2: เขาบอกว่าให้ดึงคนเนี้ยคุณฉันทานนท์วรรณเขจร
1: ไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมไปเป็นพลังงานเอง
2: แล้วผมจะย้ายไปอยู่พลังงานแต่คุณต้องเอาคุณฉันทานนท์เนี่ยมาขึ้นที่อุตสาหกรรม
1: ครับ
2: ถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็จะต้องขออีกคนหนึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นย้ายเอาเข้ามาอยู่ที่ย้ายไปอยู่ที่อะไร
1: เป็นตำแหน่งเลขาอะไรสักตำแหน่งหนึ่งอ่ะใช่ระดับ11เหมือนกัน
2: ระดับ11เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็ให้เป็นท่านนั้น
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อเสนอจากคุณณัฐพล
1: ครับ
2: เที่ยวนี้กลายเป็นว่าคุณฉันทานนท
1: ์ได้ขึ้น
2: ได้ไปขึ้นพลังงานแทนคุณณัฐพลที่เดิมทีว่าจะไปโยกไปอยู่ที่นั่น
1: โอ้แล้วก็ครบวาระแล้วด้วยจะไปไหนต่อเนี่ยลองรอลุ้นเลยนะครับ
2: ก็แสดงว่าคุณณัฐพลนี่ก็ตาถึงนะ
1: ครับ
2: มองเห็นคุณค่าในตัวคุณฉันทานนท์ไม่แพ
1: ้ลูก
2: หลายท่านเลย
1: เนี่ย
2: ไม่แพ้หลายท่าน
1: คุณเอกนัทเนี่ยก็ให้เหตุผลด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไปถามครับในการเลือกเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทบอกว่าผมเนี่ยดูตามความเหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดเมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้ คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่คุณเอกนัทก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวมาจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกแล้วก็เสนอเข้าครม.เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควต้าบ้านใหญ่ส่วนกรณีอยากได้คุณณัฐพลลังสิทธิ์พลปลัดอุตสาหกรรมมาช่วยงานนั้นเนี่ยนะตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำงานกันด้วยดียอมรับว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือว่าราชการระดับเทียบเท่าได้และอายุราชการที่เหลือ4ปีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์ครับคุณเอกนัทบอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันแล้วก็เรื่องอนาคตที่ต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วรับแล้วก็เข้าใจตรงกันก็ไปด้วยกันได้ก็ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ได้โรยด้วยความสบายแน่นอนต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนมาด้วยกันแค่นั้นเองแสดงว่าคุณฉันทนนท์โดนถามแล้วบอกว่าพร้อมไปด้วยนะก็เลือกเลยฮะ
2: อืม
1: ครับ
2: โอเควันนี้นะมติครม.นะ
1: ครับก็ยังมีประเด็นเอาขอแตะโรงเบียร์นะลาดพร้าวสักนิดถึงได้ไหมพี่เบสาน
2: อ๋อครับได
1: ้
2: มีผู้เสียชีวิตเพิ่มใช่ไหม
1: เพิ่มอีก2รายฮะจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มีคอมมานโดอ่ะตำรวจคอมมานโดนายหนึ่งที่เสียชีวิตไปอ่ะรายนั้นเนี่ยญาติก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะลุกขึ้นนั่งถอดท่อช่วยหายใจอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะลุกทานอาหารคุยได้เรียบร้อยพี่เบสานปรากฏว่าอยู่ๆเกิดอาการทรุดลงไปนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอทรุดเสร็จแล้วท่านเสียเลยอะ
2: ติดเชื้อในกระแส
1: ติดเชื้อในกระแสเลือดฮะนั่นท่านเสียไปเช่นเดียวกันครับกรณีสาวอายุ31ปีเนี่ยชื่อว่าคุณทัศนัยเนี่ยนะฮะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับรักษามาประมาณ1เดือนแล้วนะครับญาติบอกว่าแฟนของเขาอ่ะบอกอย่างนี้พี่เพศานอาการน้องเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ถอดสายอาหารแล้วนะฮะญาติเองก็เชื่อว่าเดี๋ยวหายแน่นอนแต่ระหว่างการรักษาครับยังต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไหม้ออกจนกระทั่งเมื่อพฤหัสบดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็พบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็เริ่มทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีอาการหน้าบวมคอบวมแต่ก็ยังคุยได้ตามปกติแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์ก็ถึงรอบผ่าตัดไปขูดเนื้อเยื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนเช้าก็ผ่าตัดปกติช่วงเย็นไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแฟนเขาบอกว่าก็พบว่าอ้าวแฟนสาวของเราถูกใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วนะแต่ก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ครับจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่าแฟนของเขาเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็อาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแล้วก็หลังจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นเลยฮะแล้วก็เสียไปเมื่อคืนนี้พี่เบสานฮะโอ้ก็
2: เป็นรายที่42
1: เป็นรายที่40แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เหมือนกันเป็นรายที่41ฮะเป็นผู้ชายชื่อคุณเข้มมีชัยอายุ43ปี
2: รวมขนาดนี้เลยแล้วคือ41
1: 41รายครับที่เสียชีวิตไป
2: เห็นบอกว่าเจ้าของไอ้สถานที่ให้เงินแค่
1: หมื่นเด
2: ีย
1: ว
2: เหลือแค่หมื่นเดียวนะแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย
1: ไม่มีอะไรมาอีกเลย
2: รักษาพยาบาลก็ต้องดูแลกันเอง
1: ส่วนเกินนี้ญาติจ่ายหมดเลยครับแล้วคิดดูสิพี่ไปศาลครับแผลไฟไหม้เนี่ยต้องทำแผลตลอดเวลาค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ล่ะครับ
2: ก็คงให้ไปฟ้องเอาอ่ะ
1: ครับ
2: เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะ
1: ครับ
2: คือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรแบบนี
1: ้ครับ
2: ที่เราจะไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนึงถึงจุดเหล่านี้ไว้ด้วยใช่ไหม
1: ครับ
2: ดูแล้วว่าถ้าดูสภาพแล้วมันเกิดเหตุแล้วมัน
1: ไม่รู้จะออกทางไหนเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่รู้จะออกทางไหนแล้วมันเวลานั้นมันเยียวยาเราไม่ได้นะ
1: ครับก็เหมือน
2: คนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครเลี้ยงดูแลนะเพราะมันไม่มีเงินชดเชยอะไรเลยให้เลย
1: ก็ซานติก้าเนี่ยก็คดีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าแม้ว่าฟ้องชนะคดีไปแล้วแต่ก็
2: เขาล้มละลายไป
1: เขาล้มละลายเขายอมล้มละลาย
2: ก็ไปตามยึดถามก็ไม่รู้จะมียากอ
1: ่
2: ะไม่เรื่องที่จะไปจู่ๆใช่ไหมเขาคงไม่มานั่งเก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติไว้ให้คนเห็น
1: ใช่ครับ
2: แต่วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรีนะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสสบัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนก็คือณัฐพงษ์หรือบัญญาวุฒิก็ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตามการร้องเรียนของคนในพื้นที่นะ
1: ครับ
2: โดยคุณณัฐพงษ์และคณะก็เดินทางไปยังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม304บุยายใบจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาซึ่งเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นมลพิษและผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นโดยแบ่งออกเป็น5กลิ่นได้แก่1กลิ่นของเอทานอลซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงเมื่อดมไปมากๆจะทำให้เกิดอาการมึนวิงเวียนศีรษะ2กลิ่นเหม็นเน่า3กลิ่นเปรี้ยวรวมถึงหากอยู่ใต้ลมก็จะมีฝุ่นออกมา4กลิ่นขยะที่ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานานและ5กลิ่นธรรมชาติที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งเป็น5กลิ่นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันแต่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาต่อต้านและไม่กล้าออกมาร้องเรียนเพราะกลัวซึ่งก่อนหน้านี้กว่าจะได้รับการเยียวยาจากโรงงานก็มีการประท้วงอยู่หลายรอบรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกว่าหมื่นคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาอดีตส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลในขณะนั้นก็เคยลงมาช่วยเหลือพวกเราซึ่งเราก็ดีใจมากเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ขณะนี้เมื่อหมดวาระก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกตอนนั้นเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อคุยผู้ประกอบการเพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพวกเราก็ต้องทรมานกันต่อไปจึงอยากให้คุณณัฐพงษ์ช่วยพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านด้วยคุณณัฐพงษ์ก็บอกแม้ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้วแต่ขนาดใส่หน้ากากแล้วเดินเข้ามาใกล้ก็ยังได้กลิ่นแรงโรงงานอาจจะทราบข่าวว่าวันนี้มีการมาตรวจน้ำก็อาจจะใสขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียนชุมชนและเด็กแต่ไม่มีการต่อเมื่อมีโรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการกักดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ปัญหาอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจะกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
2: สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 นะครับกลับมาละครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
4: ค่ะดีเจก้อยกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาที่ไลฟ์สดของเราที่ FM
3: ครับ
4: FM LTM FM 95นะคะเพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็มีมาเยอะแยะเอ๊ะทำไมยังมีแต่อาจจะถ้าเกิดบอกเป็นวิทยุเสียงเบานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
3: ค
4: ุณสุนิสามาแล้วคุณสายสม
3: ร
4: คุณกัญญา
3: คุ
4: ณเอ๋อคุณกฤษมนคุณวันนี
3: สวัสดีครับ
4: คุณนวพรนะคะแล้วก็คุณไพรปฐมพร
3: ค
4: ุณโลกใบที่2นะคะคุณวารินบอกฟังจากน่านนี่ถ้าคุณคนเนี่ยบอกว่าวิทยุคลื่นที่กระสินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลย
3: อ
4: ันนี้มันก็ตรง
3: ร
4: ทางนู้นหรือเปล่า
3: ฝั่งเจ้าที่เทคนิค
4: บอย
3: หน่อย
4: คุณสุพจน์บอกว่าสวัสดีหนึ่งคนรอหนึ่งคนสวย
3: สวัสดีครับ
4: คุณสอนนะคะคุณทรง
3: มีคนบอกฟังจากวังน้อยก็มีนะ
4: เ
3: ออให้น้องโบก
4: ค
3: ุ
4: ณแมนบอกว่า
3: จริงแก่แล้วเนี่ยเขาความที่ว่าไงนะ
4: อันไหน
3: นี่เนี่ยเป็นครั้งแรก
4: เมื่อกี้ที่บอกแล้วคุณบรรชัยเขียวรอดใช่นี่คุณปุณณวัฒน์ก็มาแล้วฟังจากอุบลนะคะนี่คุณโจลายองมาจากระยองนี่เข้ามาแล้วรอบมาไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยมากันใหญ่เลย
3: ก็มา
4: เออ
3: สุนิสาเออมากันครบป้าป้าแม่แม
4: ่ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อันดับ10ใช่ไหม
3: ไปดูปลาบึ้มไม่พ้นตัวที่แท้เป็นพ่อผู้ต้องหาออกมาสู้กับตำรวจแทนลูกประวัติมีหมายจับคดียานะคุณพ่อท่านนี
4: ้
3: วันนี้นักข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อตอน7โมงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังตำรวจที่ทางใต้ใช่ไหมโอ้ทางเหนือขออภัยฮะเจ้าที่นปสฝางกับตำรวจปสสามเนี่ยตำรวจยาเสพติดร่วมกับทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็กองกำลังผาเมืองนำหมายค้นศาลจังหวัดฝางไปปิดล้อมคนบ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจับกลุ่มนายศีลชัยอายุ18ปีตามหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดก็คือยาบ้าก็ใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างเจ้าที่ปฏิบัติการเนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ตำรวจกับทหารแล้วก็พยายามคว้าวัตถุระเบิดเข้าใส่ด้วยก่อนระเบิดเนี่ยมันจะดังบึ้มขึ้นตรงหน้าบ้านส่งผลให้ผู้ชายคนนั้นเองเนี่ยคนปาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าที่ระหว่างการตรวจสอบตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ร้อยตำรวจตรีตรีพงศักดิ์คลังไทยสงบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดตรงแขนซ้ายนี่เจาะเข้าตรงนั้นก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดตอนสายๆก็คงปิดล้อมเพื่อเอาไว้นะตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยคือนายวีรพันธ์อายุ44ปีเป็นพ่อของนายศีลชัยผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นเป้าหมายของเจ้าที่ตำรวจที่ไปวันนี้ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยได้อยู่ในไม่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวประวัติของนายวีรพันธ์เนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยก็มีหมายจับคดียาเสพติดด้วยของตำรวจภูธรแม่สวยเช่นกันตามเจ้าที่ก็ตอนนี้กำลังติดตามตัวลูกแล้วแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยก็มีหมายจับก็จับได้แล้วพ่อตายไป
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อายุ14เป็นคุณพ่อแล้วว่าลูก18อ่ะลบที่พี่กล้วย44ลบ18อายุเท่าไหร
4: ่มี
3: 22มีลูกเหรอ
4: ได้4 22มีได้แล้วบางคน15ยังมีเลย15 16 17วัยรุ่นไงพวกวัยรุ่นไม่เห็นเหรอค
3: ุ
4: ณแม่วัยใสทั้งหลายมันนี่12 13มีประจำเดือนก็มีลูกแล้วเรานี่แบบว่าร
3: ุ่นใหญ
4: ่เราเนี่ย
3: เออมีช้าไปเออไม่ทันใช้เขามีทันใช้กัน
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ช่วงนี้ในที่ไหนจังหวัดไหนมีฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็ดูด้วยต้นไม้รอบบ้าน
3: อ
4: ะไรที่มันต้นที่มันแบบ
3: ต้นใหญ่
4: ต้นใหญ่ๆเราก็รู้ว่ามีผุอะไรเงี้ยต้อง
3: จัดจุลีนี่ต้องระวังเพราะว่า
4: ก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะในหมู่บ้านพี่บางทีนะตกไม่แรงเท่าไหร่ยังมีพวกกิ่งไม้หักเลยตามนำในสวนนะในส่วนหมู่บ้านอ่ะยังหักเลยทุกทีเลยเนี่ยโอ้โหวันก่อนที่มีที่อยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยายังมีต้นนกยูงยักษ์อ่ะ
3: หักนกยูงใช่
4: นกยูงยักษ์อ่ะโค่นมาทับนักท่องเที่ยวเลยนะบาดเจ็บอันนี้โอ้โหนี่ทับคุณยายวัย74ปีอ
3: ่ะ
4: ตายเลยอ่ะ วันนี้เลยวันนี้เลยที่ตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยฝนตกมีฝนตกลมแรงมากเลยยอดต้นมะพร้าวหักโค่นทับคนเสียชีวิตเลยนะคะที่เกิดเหตุนะเป็นสวนกล้วยไม้อยู่ที่ริมคันสวนพบศพนางสาวโสอายุ74ปีเป็นชาวตำบลสามพรานเป็นเจ้าของสวนนี่แหละใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกง3ส่วนสีดำนอนหงายท้องเสียชีวิตเลยนะคะใกล้ๆกันเนี่ยนะก็ไปเจอยอดต้นมะพร้าวนะคะยาวประมาณ5เมตรล้มอยู่ข้างศพแล้วก็ต้นมะพร้าวช่วงคนต้นเนี่ยสูงอีก15เมตรตั้งอยู่รวมความสูงแล้วเนี่ย20เมตรอายุต้นประมาณ60ปีสภาพลำต้นเนี่ยมีรอยหักขาดก็สอบถามคนที่เป็นพี่ชายอายุ78ปีเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์นายสมศักดิ์โปรสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องสาวเนี่ยเดินออกไปเก็บมะระขี้นกซึ่งเจ้าต้นมะระขี้นกมันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวตอนนั้นเนี่ยลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มฝนตกตัวเองก็มาเลยออกมาดูไปดูก็เห็นแล้วต้นมะพร้าวล้มทับน้องสาวตายแล้ว
3: โอ
4: ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะส่งศพชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชต่อไปโอ้ต้นสูงนะรวมแล้วต้นก็บอก20เมตรเพราะมันหักไงมีต้น5เมตรแล้วก็มีอีก15เมตรรวมแล้วต้นแล้วดูสิที่โคนต้นที่โคนต้นบอยผุ
3: โอ้โหมันเก่ามาก
4: โดนลมเจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไม่ไหวหรอกต้านไม่อยู่หรอกต้องระมัดระวังดูแลกันด้วยนะต้นไม้เนี่ยนั่นก็ตัดกันก่อนเลยนะที่มันล้มทับเรา
3: คือจริงๆต่อปีก็ต้องตัดที่แต่ว่าบางทีต่างจังหวัดไงพี่กล้วยก็ไม่ค่อยตัดแต่ว่าใดๆคือถ้ารู้มันต้นเก่าต้นแก่มันมีโอกาสล้มฝนตกลมแรงอย่าไปอยู่ด้านล่างแม้กระทั่งป้ายโฆษณาก็เหมือนกันในกรุงเทพนะ
4: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: ปดคุณบวยแซ่ฮอไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าน้องบอยครั้งแรกนี่
3: จริงเปล่า
4: สวัสดีน้องบอยฟังมานานเพิ่งจะเห็นหน้าวันนี
3: ้สวัสดีครับ
4: ค
3: ุ
4: ณบวยเพิ่งจะเข้ามาสี่คุณบวยเพิ่งจะเข้ามา
3: ดูนะบอยสวัสดี
4: คุณจินดาเออนะคุณอเมซอนอยู่ชลบุรีฝนตกช่ำๆลมแรงกระจาย
3: เออนะฮะเอาวันนี้คุณสมชายมรกตศรีวันห้าอธิบดีกรมการจัดหางานก็กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนงานประมาณ80คนไปร้องผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยอ้างว่าสัญญาจ้าง2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนงานและแต่ละรายก็ยอมจ่ายค่าดำเนินการไปแล้วคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 นี่คือค่าดำเนินการมากกว่าเงินเดือนที่จะได้อีกอ่ะ แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่ปคม.นะวันนี้คุณสมชายบอกว่ากรณีนี้กรมการจัดหางานประสานความร่วมมือกับทางปคม.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เจ้าที่รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งกรมการจัดหางานยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันในหน้าเนี่ยมีกลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกคนงานหลายรูปแบบทั้งการโฆษณาตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงแก่แบบอ้างเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือเรียกเก็บค่าบริการค่าดำเนินการล่วงหน้าก็เลยขอเตือนนะว่าก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายหรือว่านายหน้าหรือผู้แทนบริษัทเนี่ยต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนไม่งั้นก็จะเป็นกรณีแบบนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: อันดับ7เน
3: า
4: ะอันดับ7นะคะอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับที่กรณีพาดพิงที่วัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าเนี่ยมีข้อพี่มีข่าวบอกว่าอย่างเงี้ยเทศบาลนครขอนแก่นมีการไปเรียกเก็บภาษีที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเนี่ยแปลงที่ไปสร้างวัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ยทางวันนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นโดยนายกเทศมนตรีนะคะคุณประสิทธิ์ทองแท่งไทยบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันเลยนะคะว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินที่ไปสร้างวัดป่าอดุลยารามเลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะจะได้รับ

0: เป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นะคะแม้ต่อมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่นะคะตั้งแต่ปี2562เนี่ยเทศบาลก็ไม่เคยเรียกเก็บภาษีเลยนะจากเจ้าของที่ดินเลยเนื่องจากเป็นที่ดินของวัดเป็นที่สาธารณะซึ่งถือว่าได้รับการยกเว้นอยู่แล้วด้วยนะคะก็ย้ำว่าไม่เคยมีการส่งจดหมายไปเลยถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยขอให้เอาใบที่ไปเรียกเก็บเนี่ยมายืนยันได้เลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหลักฐานไม่น่าจะใช่ของจริงอ่ะนี่เป็นคำยืนยันเหมือนกันถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ชัดเจนนะว่าเป็นที่วัด
1: ใช่โอ้โหพี่กวยก็มีใคร
0: แล้ววันนี้อย่างในป้าดาเขาก็ไปขอคัดสำเนาอะไรจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกนะ
1: ก็ไม่ยอมเนาะต้องหาหลักฐาน
0: หาหลักฐานถึงที่สุดบอกเดี๋ยวก็รอเขาไม่ได้อะไรกับนี่เลยนะพระดาบอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าเกิดเป็นที่วัดเนี่ยไม่คัดสำเนาออกมาเดี๋ยววันที่21ก็รู้ความจริงกันเองอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะคะเรื่องนี้ยาว
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แต่วันนี้ก็มีเสียงไม่อ่อยกันลงบ้านแล้วไหมเหมือนกับว่า
0: เขาทำมาหลักฐาน
1: หาว่าเอาแล้วมีอะไรที่แล้วเป็นหลักฐาน
0: ไม่มีแล้ว
1: ทางวัดเขามีทุกอย่าง
0: ตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยที่ไปคัดคดอะไรก็โดนแจ้งความแล้วไง
1: ใช่ไหมก็แต่ผมว่าคงใกล้จบเต็มที
0: ใกล้จบเต็มทีละ
1: เพราะว่าเขาพูดเลยว่าเขามาแล้ว
0: เขาก็พูดเองอะไรไงอันนี้ก็เป็นการไปแก้เนาะไปขอคัดอะไรสำเนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอดูที่28สิงหาคมถ้าเป็นที่ว่าอะไรเงี้ยก็เสียงอ่อยเหมือนไม่ไหวบ้างจริงอ่ะ
1: พวกจากคุณป้าแกแบบว่าพีชีพให้เลยเนาะคือแบบว่าสู้เต็มที่อ่ะใคร
0: มีคนบอกว่าอะไรเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยเอาแกไม่ลงนะเนี่ย
1: สุดท้ายนี่วันนี้แผ่วแล้ว
0: แผ่วแล้ว
1: นะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่มีชายอายุ36ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนเนี่ยก่อเหตุสลดในสนามยิงปืนบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีตอน 11:30 วันนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยแล้วก็คุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณอภิชัยอารามศรีไหมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะน่าจะอารามศรีเนาะเดินทางลงพื้นที่สนามยิงปืนเพื่อตรวจสอบมาตรการในการเข้าสนามยิงปืนและหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้โดยคุณเจเศษก็เปิดเผยบอกว่าที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ดูมาตรการของทางสนามว่ามีใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าถูกต้องทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งสำหรับกฎระเบียบการเข้าใช้สนามเบื้องต้นก็เป็นเฉพาะแต่ละสนามซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกกฎในจุดนี้ซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลก็จะมีการออกพรก.ตรงจุดนี้ด้วยก็จะมีการเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้นไม่ใช่ว่าใครเข้าไปใช้แล้วไปยิงปืนเช่าปืนมาแล้วมาก่อเหตุยิงตัวตายแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่

0: ตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: อันดับ5นะคะหลังจากที่เล่าตาแสนลี่อราชายาเสพติดถูกได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วใช่ไหมก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดนะที่ภูมิลำเนาที่บ้านห้วยซ่านซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเขาบอกว่าก็ตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมเนี่ยก็มีคลิปเผยแพร่ออกมานะคะเป็นคลิปความยาว1นาที48วินาทีเป็นบรรยากาศที่นายเล่าตาเนี่ยกลับไปที่บ้านก็มีญาติพี่น้องเข้ามาต้อนรับอวยพรผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแล้วก็กินข้าวนั่งจิบน้ำชาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถือว่าเล่าตาเนี่ยเขาก็ติดคุกตอนปี59เนาะ10ปีเอง
9: ค่ะ
8: 10ปีก็ได้ออกมาแล้วอ่ะ
9: เออแต่ใหญ่
8: แต่ว่าทางญาติก็นมันนานอ่ะนานหลายปีอ่ะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเป็นภาษาลีซูเล่าตาก็สั่งสอนลูกหลานบอกว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสาธุนะเออก็มีรายงานบอกว่าครอบครัวและคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเตรียมประกอบพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้แก่เล่าตาวันนี้นะคะแต่เขาบอกยังไม่ให้คนเข้าไปร่วมหมายถึงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยคนนอกเออไม่ให้เข้าอะไรไม่ให้คนนอกเข้าอะไรเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างตามปกติเขาก็มีการพูดกันเหมือนกันว่ามีการติดต่อกันนะนักข่าวที่นู้นก็อยากจะสัมภาษณ์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้หรือเปล่านะคะ
9: เล่าตาตัวเป็น
8: จำได้ไหมว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้เมื่อ11ตุลาคมปี59นะคะตอนนั้นมีย าไอซ
9: ์น้ำหนักยังไม่ถึง20
8: กิโลกรัม
9: ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนตุลาคม
8: ยังไม่ถึงก็เขาบอกเลื่อนชั้นเมื่อวานเนี่ยก่อนจบไปพี่พูดว่ามีการอดีตรองที่บดีพูดถึงเลื่อนชั้นก็เลยพูดว่าจริงคนจำการปรับปรุงคือแยกโทษในการเป็นนักโทษแล้วก็เลื่อนชั้นเนี่ยคือถ้าเกิดโทษหนักเนี่ยไม่ควรเลื่อนชั้นได้ง่ายเท่ากับโทษทั่วไปควรจะแยกระหว่างคดี
9: มาตรฐานการเลื่อนชั้นควรต่างกัน
8: ถ้าเกิดว่าประหารชีวิตแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรจะจับมาอยู่ในการเลื่อนชั้น
9: หรือควรจะกำหนดไปเลยว่าต้องรับโทษไปแล้ว15ปีหรือว่ากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 80% ของจำนวนโทษที่
8: ก็ได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุติธรรมนะจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะเออเพราะว่าแบบ
9: เขาจะจับยากสงสารคนจับ
8: ใช่ลองดูดิไม่ถึง10ปีออกแล้วว่าม
7: หานครรอบทิศอันดับ4
9: เอาวันนี้ทางลาวเขากวาดล้างเว็บพนันออนไลน์5เว็บแล้วก็มีการส่งตัวแอดมินชายหญิงคนไทย42คนกลับประเทศนะครับโดยพันตำรวจโททียานภัทรลางสิภามนกุลอุ๊ยอันนี้เป็นลูกท่านศิวลาไหม
8: เออนะศิวลาร
9: องผู้กับตม.หนองคายพร้อมคณะเดินทางไปรับตัวคนไทยที่ถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้กลับประเทศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน42คนหลังจากนั้นก็นำตัวไปขึ้นทะเบียนตรวจสอบประวัติคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพแล้วก็โดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นะไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่ได้เปรียบเทียบปรับตามระเบียบของกระทรวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกราย

0: แล้วปล่อยเหรอพูดอย่างนี้เหมือนจะปล่อยเหรอ จากการสอบสวนพบว่า12คนเดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน5เว็บเช่น Galaxy Hotspin Konic ใช่ไหมแล้วก็อะไรAlpha
1: KTV
0: ได้ค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยก็10,000ถึง15,000ถึง18,000ก็ต่อมาสุดทางการลาวกวาดล้างจับกุมแล้วก็ผลักดันกลับมาเพราะว่าหลังรับโทษแล้วต้องส่งตัวกลับเอ๊แล้วนี่เขาบอกว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ผมสงสัยโดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่เปรียบเทียบปรับเฉยๆหร
1: อ
0: ไม่ตำคุกหรอ
1: แล้วก็ผลักดันกลับมาไทย
0: นี่เป็นแก๊งสแกมเมอร์นะโอ้ my god
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: มอยสมัยเราเรียนประถมเนี่ยเราเลิกเรียนก็ต้องมีร้านประจำของเราเนอะไป
0: ประถมใช่ไหม
1: ประถมศึกษา
0: ประถม
1: มีร้านประจำ
0: ผมยังเป็นเด็กน้อยไม่น่าจะมี
1: หรออันนี้มันมีอยู่นะแล้วอย่างมีข่าวเนี่ยน่ารักดีอ่ะเก
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: นที่ประเทศจีนที่กวางโจวที่จีนเนี่ยนะคะมีร้านหนึ่งดูแล้วดูสุภาพเนี่ยเป็นร้านขายของชำ
0: ร้านโจวหวย
1: ร้านโจวหวยร้านขายของชำเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะปิดกิจการแล้วเพราะว่าขายไม่ดีเลย
0: ทำไมล่ะ
1: เด็กชาย3คนเนี่ยพอรู้ข่าวเข้าเนี่ยก็รวมตัวทำแบบนี้ให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านน้ำตาไหลเลยก็น้ำตาไว้ไม่อยู่เขาบอกว่าเด็กชาย3คนซึ่งก็ไปซื้อร้านของที่ร้านนี้ประจำเลย
0: เ
1: วลาร
0: ู
1: ้ว่าในเชิญที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยกำลังเตรียมปิดกิจการเพราะว่ายอดขายไม่ดีเลยเด็กๆเนี่ยก็เลยควักเงินที่มีติดตัวมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงิน10.5 หยวนคิดเป็นเงินไทยนะบอย52ล้านไอ้52บาทไม่ใช่ล้าน52บาทนำไปวางที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้กำลังใจกับเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเท่าแก่ต้องสู้ต่อไปนะโอ้ยในเฉินเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาเอาเงินเก็บไปแต่เด็กก็ยังยืนยันจะมอบเงินจำนวนนี้ให้นะคะแล้วก็พากันวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งออกไปจากร้านไปเลยในเฉินคนนี้เจ้าของร้านก็ซึ้งใจมากเลยนะกลั้นน้ำตาไม่อยู่น้ำตาไหลเลยอ่ะดูดิความคิดของเด็กๆนะใส่ซื่อแล้วก็เรียบง่ายเด็กๆคอยให้กำลังใจผมมาตลอดตอนที่นำเงินมาวางไว้ในบนโต๊ะผมก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง
0: ๆ
1: อันนี้ก็เป็นเกิดที่เมืองกวางโจวที่จีนนะคะโอ้โหเด็กๆเนาะใส่เสื
0: ้
1: อใช่ก็ไม่รู้หรอกว่าคือยังไม่รู้เลยนะว่าร้านเนี่ยมันจะต้องยังไงไปซื้อยังขอยังไงแล้วทำไมต้องปิดล่ะสู้ต่อสิในมีเงินอยู่แค่3คนรวมกันเป็นเงินไทย52บาท
0: ครับ
1: เดี๋ยวอุตส่าห์ให้คิดว่าเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละ
0: นะ
1: ถือเป็นการช่วยอ่ะให้สู้ๆนะ
0: อย่างน้อยก็ได้แสดงน้ำใจ
1: ใช่สู้ๆนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอาวันนี้ Fox News แล้วก็ BBC เขารายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะขู่จะโจมตีโอมานหากโอมานเนี่ยมาขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านทั้งที่โอมานเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเอา จะเล่นพวกกันเองแล้วนะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐและโอมานตาเจรจากับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งโดยเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยเปิดเผยว่าบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เส้นทางการเดินเรือของโอมานแล้วและทั้งสองฝ่ายจะสรุปรายละเอียดก่อนออกแถลงการร่วมกันในเร็ววันนี้ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่ชัดเจนและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีกล่าวว่าจะไม่ขยายเวลา MOU ฉบับนี้แล้วนายเทยิสนะฮะผู้สื่อข่าว Fox News เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้คำหยาบคายระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าถ้าโอมานขัดขวางเราจะทิ้งระเบิดใส่พวกเขาแม่งเลย ขออภัยนี่เขาแบบนี้จริงๆนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่เลยนะ
0: ผู้นำสหรัฐยังกล่าวอีกว่าถ้ามีช่องทางการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ย IRGC ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกของ IRGC ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมเสริมว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้าที่ IRGC กับอเมริกันคำโกหกนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงจินตนาการที่เกิดขึ้นความหลงผิดและความฝันร้ายที่รับความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังในสงครามโอ้ขณะเดียวกันโอมานที่มีพรมแดนติดกับฝั่งใต้ของช่องแคบฮอร์มูซก็พยายามวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งยืดเยื้อครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากการโจมตีหลายครั้งของอิหร่านซึ่งประกาศเตือนว่าจะโจมตีชาติพันธมิตรสหรัฐถ้าสหรัฐโจมตีอิหร่านโอ้ถ้ากับโอมานนี่มาฝั่งนี้แล้วใช่ไห
1: ม
0: ฝั่งอิหร่านนะ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: ฮะอันดับหนึ่งแล้ว
1: อันดับหนึ่งแล้วนะ
0: ไม่อยากเที่ยวหู
1: อันดับหนึ่งแล้วก
0: ็วันนี้ครบติดข่าว
1: ถือว่าตอนนี้นะคะมีฝนตกในบางพื้นที่ในหลายพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานในศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัตินะคะพิบัติไทยศูนย์ธรณีพิบัติภัยนะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยค่ะกระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็บอกแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอาจจะมีดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจะมีฝนตกสะสมเนี่ยพื้นดินอะไรก็อาจจะถล่มได้มาถึงว่าดินโคลนถล่มได้เนี่ยเตือนเลยนะคะใน7จังหวัดนี้นะคะก็มีตากใครอยู่ตากนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่7จังหวัดเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงใกล้เขาเรียกอะไรใกล้ที่ลาดเชิงเขาอะไรพวกนี้ม
0: ีต
1: ากมีน่านมีเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยแล้วก็สระแก้วนะคะเพราะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนตกที่สะสมเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วบางทีก็จะเกิดดินโคลนถล่มได้นะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยทางปภ.เองเขาก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์แล้วก็เซลล์บอร์ดคลาสเนี่ยก็จะมีการเตือนด้วยแต่ก่อนเตือนเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องมีการวิเคราะห์จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพราะว่าไม่อยากให้มีการแตกตื่นกันแต่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของต้นไม้ใหญ่ๆด้วยสำหรับ86คนบอยคุณศรีวัยกาละเก
0: ต
1: คุณชาสิมาคุณอุดมสวัสดีครับเพิ่งจะเคยเข้ามาดูได้ยินแต่เสียงฝากตัวด้วยครับเข้ามาบ่อยๆนะคุณอุดมนะคะคุณจุ๊บแจงคุณสำราญคุณลำพึงนะคะคุณมาลีคุณเกษมคุณเกษมว่าฟังจากชะอวดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็คุณคมฟังจากโพนทอง101นะคะดูเฟซไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเสร็จเนี้ยอย่าลืมไปเชียร์ฟุตบอลอาเซียนไทยกับสิงคโปร์คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย
0: เรื่องสถิติใหม
1: ่โอ้แต่ว่าเสียดายนะเขาไม่มีไอ้นี่เขามีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเลยนะแต่ว่าที่บ้านก็มีของทรูก็ดูได้ไม่เป็นไรก็
0: เ
1: ด
0: ี๋ยวก็ไปซื้ออ
1: ๋ออาจจะมีนี่ก็ได้นะวิทยุคลื่น99เขาก็มีภาคสดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เห็นนะคะ
0: เอออ
1: ุ้ยคุณสถิติมาบอกว่าโคราชแม่แหลงใช่แหลงนะคะขอให้ฝนตกเร็วๆค่ะอ่ะไปกันแล้วสวัสดีนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุจุวรัตน์รังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 นจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปรากรได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดปาฏิกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทันทีวันที่19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณารูปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ผ
2: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มาแล้วฮะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฟังเพลงยาวๆครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะทักทายพี่ๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโอ้ตอนนี้มีแต่ฝนนะฮะฝนอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหฝนตกกระดอกกระเดียนะทักทายพี่น้องครับสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมทางไลฟ์สดนะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยเนาะที่รับชมกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวสุดสวยสวัสดีจ้าพี่ดาวมาแล้วต่อไปฮะวัยรุ่นนะวัยรุ่นสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะมาแล้ววัยรุ่นของเรานะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอดขอเพลงกลางดาวจ้าเมื่อวานนี้ก็เปิดให้นะเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะลาพี่พัทสวัสดีครับพี่พัทพี่สวัสดีครับผมฉันก็ตกลงมาตายนี่เพลงว้าวนะที่จบไปเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนั่นเองฮะ3 เพลงรวดเลยนะฮะนกเจ่าของแก่งสยามครับแล้วก็ว้าวของมินตรานั่นเองแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะที่จบไปนะฮะเป็นของน้องแพรชนาครับคลื่นนั่นเองนะมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่จบลงไปขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่อรุณที่กดแชร์ให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ขาวดอนสวัสดีครับสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะทักทายพี่ขาวดอนด้วยนะฮะแล้วก็พี่อุทัยครับผมพี่อุทัยบอกว่าสวัสดีน้องบอสแล้วก็ลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกท่านด้วยจ้ะนี่ดีมากเลยทักทายด้วยนะจ๊ะสวัสดีแอดมินด้วยนะจ๊ะวันนี้งอนแอดมินนะเพราะว่าแอดมินแกงดีเจนะฮะไม่คุยด้วยประมาณ18 ล้านปีนะครับแซวๆกันหน่อยนะครับสวัสดีเช่นกันครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้านะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้พี่ลำดวนมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้รอพี่ๆเข้ามารับชมรับฟังกันหน่อยนะครับพี่ลำดวนบอกว่ากดแชร์ให้แล้วนะโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ลำดวนครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่บางออนจ้าพี่บางออนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจคนเก่งสุดหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมจากอุบลอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะครับพี่เดินเพลมาแล้วพี่เดินเพลขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้ดีเจพูดสักหน่อยก่อนนะไม่ได้พูดอยากพูดเหลือเกินนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนำเด้อขอมาแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มน้ำมนต์ในพี่น้องครับเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะพี่น้องครับผู้ใดเหตุงานมากไม่เมื่อยมื้อนี้ฮะโอ้โหขอมาฟังเพลงครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์เตรียมเพลงมวลๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับผมศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะส่ง SMS มาเลยครับที่เบอร์4689400นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะฮะและอีกที่สำคัญครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ฮะโอ้โหรอรับสายหน้าไมค์เลยให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาขอเพลงนะช่วงหน้าพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366อย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะขอบคุณด้วยนะครับพี่บางออนขอบคุณมากครับที่กดแชร์ให้นะฮะขอบคุณมากๆฮะสวัสดียายออสด้วยนะจ๊ะยายออดมาแล้วยายออดมาแล้วตอนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้มีไหมเอ่ยตอนนี้พระรามเก้านี่เริ่มแล้วนะฮะกทมบ้านเราเริ่มตกแล้วนะไม่รู้ว่าตกตลอดเลยโอ้ตกประจำเลยเปียกไปหมดเลยนะฮะพอตกมานี่ก็ตามมาด้วยแบบโอ้โหร่างกายคนที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบจบเลยต้องกินยารัดไปเลยโดยเฉพาะหนุ่มหน้ามนนี่แบบโอ้โหฝนตกมานี่แบบมาแล้วตันจมูกแล้วสู้ชีวิตมากเลยนะครับช่วงนี้เอาละครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงพอ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ปรีชาใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: พี่ปรีชาวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
2: สงขลาครับ
1: โอ้โหสงขลาเลยนะครับพี่ปรีชาวันนี้เป็นไงบ้างฮะสงขลามีฝนไหมจ๊ะ
2: อ๋อมีฝนตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: อ๋อตอนนี
2: ้ไม่มี
1: อ๋อตอนนี้ไม่มีวันนี้พี่ปรีชาโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงบุตรสบาครับ
1: บุตรสบาของเมนทัลใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
2: ้พิเศษให้พี่เป้าแล้วก็พี่เล่นแล้วก็คนน้องก้อย
1: ครับผม
2: น้องก้อยที่กรุงเทพ
1: ครับผม
2: ได
1: ้เลยครับประมาณ3คนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเนาะ
2: ครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยครับ
2: ตอนนี้ครับหน่อยอากาศในห้องนี่เย็นกี่องศานี่ในห้องตรงนี
1: ้ในห้องส่งโอ้ตอนนี้ก็เย็นๆอยู่ครับพี่ประเด็นฝน
2: มันทุกเวลานี่อากาศเท่าเย็นเท่ากันไหมอ
1: ะไรนะจ๊ะ
2: อากาศนี่เท่ากันไหมทุกเวลานี่ที่จัดนี
1: ่โอ้ก็อากาศใช่อากาศเท่ากันพี่เพราะว่าบางมันแล้วแต่พี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกก็อาจจะเย็นกว่าเดิมปกติฮะ
2: โอ้ขอเพ
1: ิ่มได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผลงานเพลง Mental ของบุษบาเนาะพี่เนาะ
2: ครับคร
1: ับผมได้ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะครับสวัสดีครับแล้วฮะโอ้โหพี่ปรีชานะจากสงขลาเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาบุษบาของเมนทัลนะครับโอ้โหเพลงนี้พิเศษให้พี่เป้าด้วยแล้วก็น้องหลินและทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ผลงานเพลงบุษบา

0: จบไปแล้วครับผลงานเพลงบุตรสบาครับช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีผู้หญิง2คนฮะลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่ครับเขียวเหลืองขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับแล้วก็ไปลงที่ไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ฮะลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟฮะรบกวนแท็กซี่ด้วยนะจ๊ะติดต่อกับด้วยนะครับเบอร์0885962018นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะแท็กซี่คันไหนที่รับผู้โดยสารนะฮะที่ผู้โดยสาร2คนฮะต้องบอกว่าลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองฮะผู้โดยสาร2คนนี้ขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับและไปลงไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟครับรบกวนแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารนะฮะที่เก็บกระเป๋าได้ฮะรบกวนติดต่อกับที่เบอร์นี้ด้วยนะครับ0885962018จ้ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแท็กซี่นะเราต้องช่วยเหลือกันเนาะเราคนไทยนะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อามเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: การสนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ฮะโอ้โห20:42นะครับมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าที่รับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับหรือว่ารับชมทางไลฟ์สดหรือว่าทาง FM นะฮะก็วันนี้ฮะข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนฮะต่อยอดอาชีพหรือเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างครับซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนครับวันนี้จากธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องฮะหรือต่อยอดกิจการฮะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับและที่สำคัญฮะวงเงินสูงสุดรายละ50,000 บาทเลยครับโอ้โห50,000 บาทนะทุกท่านฮะดอกเบี้ยคงที่ครับแฟตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกeffective rate ร้อยละ 16.20 ต่อปีนั่นเองครับผ่อนสบายสูงสุดยาวเลยฮะจนถึง5ปีเลยครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะทุกท่านโอ้พ่อค้าแม่ค้านี่ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีเงินก้อนสักเล็กๆนึงไว้แบบทำกิจการหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนฮะหรือทุกคนนะที่สนใจนะฮะสามารถสมัครได้ด้วยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ฮะสะดวกรวดเร็วโดยเป็นต้องบอกว่าผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะจ๊ะสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ฮะจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะตอนนี้ก็20:49 นนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาไม่ใช่เดินเข้ามาสิเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหลับกันนะทุกคนรอฟังเพลงก่อนนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะที่เบอร์4689400นะครับผมอย่าเพิ่งหลับกันครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมชอบศิลปินท่านไหนอยากฟังเพลงไหนนี่อย่าลืมเลยอย่างที่หนุ่มน้ำมนต์ได้บอกไปนะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับเอาละในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับมีผลงานเพลงนึงที่อยากจะมอบให้กับคนคอเพื่อชีวิตเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้กับบรรยากาศที่แบบฝนตกที่แบบปล่อยๆนิดๆไม่ต้องตกแรงบรรยากาศชิลๆดีโอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศแน่นอนนะครับผมที่สำคัญครับในชั่วโมงที่2นะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาเลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต10ภาคหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21:00

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกอนุทินแจงตั้งฉันทานนท์เป็นปลัดพลังงานเหตุเข้าใจพืชพลังงานสอดคล้องนโยบายไบโอเอเนอร์จีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่านายฉันทานนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรโดยเหตุผลหลักประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือนโยบายการผลิตและใช้พลังงานที่เป็นไบโอเอเนอร์จีเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลเนื่องจากไบโอเอเนอร์จีจะลดการขาดดุลและจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พืชเกษตรเช่นมันสำ

0: ฝรั่งอ้อยปาล์มมีสถานะเป็นพืชพลังงานและมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการบริโภคพลังงานมีปริมาณจำนวนมากทั้งนี้ในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมารัฐบาลใช้ไบโอดีเซลมาลดการนำเข้าน้ำมันในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ไบโอเจ็ตมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมากโดยรัฐบาลจะส่งเสริมไบโอเอเนอร์จีและพลังงานสะอาดมากขึ้นการได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชพลังงานและระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายของประเทศช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงานสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเคลียร์ปมทรงผมนักเรียนไม่ต้องแก้พรบ.คุ้มครองเด็กโรงเรียนกำหนดได้ตามบริบทแต่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดและบังคับใช้กฎเรื่องทรงผมนักเรียนผลการพิจารณามีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องทรงผมนักเรียนจะไม่มีกรอบหรือปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งโดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนและควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับสามารถดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยืนยันเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุลยารามมาตั้งแต่ปี2533แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อนายเฮียงเนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุลยารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวย้ำว่าเทศบาลไม่เคยมีการส่งจดหมายหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงมีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่10955ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่45/84และ45/88ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไปซึ่งเป็นที่ดินของนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงอย่างไรก็ตามกรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษีและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินกรณีกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีข้อสงสัยหรืออยากโต้แย้งสามารถนำหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานในการโต้แย้งได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอด

0: าทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคครับตอนนี้21นาฬิกา8นาทีครับตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโรสสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีพี่ดาวครับผม
4: ว้า
3: พี่ดาวโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: ภูเก็ตค่ะ
3: โอ้โหภูเก็ตพี่ดาวอยู่อำเภอไหนจ้าภูเก็ต
4: กระทู้ค่ะ
3: กระทู้ตอนนี้กระทู้ฝนตกไหมจ้า
4: แรงมากเลย
3: อ๋อแสดงว่าตอนนี้ตกแรงมากเลยใช่ไหมพี
4: ่ตกเลยค่ะ
3: อันนี้ตกนานยังฮะหรือว่าเพิ่งตกครับพี่
4: ไม่ตกเลย
3: อ๋อไม่ตกเลยโอ้โหผมขอโทษผมได้ยินว่าตกพี่ดาววันนี้พี่ดาวโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: เขาขอเพลงโดนนอนที่สวนลำไยแต่ขอเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะ
3: โอ้รอบหน้าพี่ดาวรอบหน้าเลยดีกว่าผมว่าน่าจะได้รอบหน้านี่ไม่มีปัญหาเลย
4: จ
3: ้
4: า
3: ได้เลยครับคอยนวลที่สวนลำไย
4: ไปมอบไปยังหนุ่มหนุ่มลำปางแล้วก็หนุ่ม
3: ครับผม
4: หนุ่มอุดร
3: อุดรลำปางเอ้ยลำปางแล้วก็อุดรจ้ะ
4: จ้าแล้วก็ประจวบ
3: ประจวบด้วย
4: ให้พี่เลด้วยนะคะ
3: ได้เลยครับผม
4: เป็นเพลงทุกคนเลยค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับพี่ดาวครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได
3: ้
4: ค่ะ
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยหมดเลย
3: และไอ้ไอราอาห่า
4: เที่ยละ
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคออ
4: ่านง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: ีไอราอาห่า
3: โอ้โหขอบพระคุณพี่ดาวมากๆครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผม
4: จ
3: ้าเอาละฮะสายหน้าไมค์ของเราฮะพี่ดาวครับจากภูเก็ตเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหคอยนวลที่สวนลำไยนะฮะของคุณอาออสโฟเอสนะฮะพิเศษให้หนุ่มๆลำปางจ้าหนุ่มๆอุดรด้วยครับแล้วก็หนุ่มๆปราจีนด้วยนะจ๊ะเพลงนี้โอ้โห

ต้องบอกว่าคอยอยู่นะคอยอยู่นะคอยนวลที่สวนลำไยจ้านี่นะครับแล้วก็แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายกันเลยครับเอาละในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันในช่วงนี้กันแล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะและคนจึงอันมีสิ่งหนึ่งที่เธอไปดึงรั้งเธอไว้โอ้โหมวลขนาดครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะจากทีเล็กนะครับผมฟิชเชอริ่งกับหยุดสารวันนะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ครับสังกัดเซิร์ฟมิวสิกนะคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหน้องเวฟอภิรักษ์นี่ต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะจ๊ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่แบบแต่งออกมาได้โดนใจวัยรุ่นสุดๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียบเรียงนะฮะจากOn Boss Studio นั่นเองนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะจากสังกัดSeung Music ฮะบ่มีสิทธิ์นั่นเองครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูขออภัยฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

เอาละครับผม21:43นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไม่ไปไหนเนาะยังฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเรื่อยๆเลยนะในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับผมก็อยากฟังเพลงไหนขอเพลงได้นะครับผมถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะเอาละช่วงนี้21:44นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเวลาเก่าเลยฮะ20:00จนถึง20:00นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันได้เลยนะครับส่งท้ายผลงานเพลงนี้ครับขออนุญาตให้กับทุกคนเพลงนี้ฟังเพลงเพาะๆซึ้งๆในบทเพลงที่ผมกำลังจะเปิดให้ฟังนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกสนานมาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาละนะฮะขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนานะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้ค่ะเวลาดีของเรานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับเพลงหวานๆน่ารักนะคะ3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับดีใจที่มีวันนี้นะคะงานของพี่เอิร์นสุรัติการหรือว่าเอิร์นเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยวรรณคดีสีชมพูนะคะงานจากน้องเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเพลงของตันเองนะคะกับพร้อมเป็นของเธอ3งานเพลงน่ารักนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้วันอังคารเนาะที่18สิงหาคมนะคะผู้ฟังนะฮะก็เดือน8แล้วเนาะนะฮะเหลืออีก9 10 11 12อีก4เดือนนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังนะคะกับปี2569นะคะหรือว่าคริสตศักราชนะคะค.ศ. 2026นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวมากมายเหลือเกินนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็นะชีวิตเราก็ยังต้องเดินต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะลูกทุ่งมหานครของเราใน FM 95นะคะกิจกรรมดีๆนะคะในปีนี้ยังไม่หมดคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากจะสปอยเยอะแต่ว่าติดตามแล้วกันนะคะเร็วๆนี้คงจะได้นะคะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของเราเนี่ยนะคะทุกชั่วโมงกับหลายๆดีเจนะคะของ FM 95ที่ล้วนแล้วแต่นะหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้ต้องดอกจันไว้เลย38ดอกนะนะคะแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของสถานีเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะ IG TikTok YouTube ทุกช่องทางเลยคุณผู้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงเนี่ยจะบอกว่า24ชั่วโมงก็ไม่ใช่สิเนาะต้องบอกอย่างนี้มีอยู่2ช่วงเวลานะคะที่เราสัญญาณของเราไปถึงคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุเนี่ยก็จะมีช่วงทุ่มครึ่งนะคะจนถึง7โมงเช้าแล้วก็จะมีช่วงเบรกนิดนึงต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะก็รับฟังได้อีกทีสำหรับMCORD Radio Network เป็นลูกทุ่งมหานคร Plus นะคะช่วง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ที่บอกว่า24ชั่วโมงคือทางออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็มีหลายช่องทางที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook ของเราเนี่ยที่ฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายแชทกันแบบสดๆได้ตรงนี้นะคะที่ Facebook Fanpage หรือว่านะคะหลายคนโหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะก็เพิ่งมีปีนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะ MCOT Connect นะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ CONNECT นี่แหละนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะฟังได้ทุกรายการ

แล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการเมืองสังคมกีฬามากมายนะคะบันเทิงได้หมดเลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้ว MCOT Connect นะคะมาถึงเรื่องของเรากันดีกว่านะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะตาดีๆจัดให้2ชั่วโมงนะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่รับสายหน้าไมค์นะคะเนี่ยใครที่วันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายกับดีเจลูกตาลนะคะ คิดถึงกันก็โทรมาหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปเลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะนะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็พิมพ์ข้อความนะคะเข้ามาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วหลายข้อความเลยอุ้ยวันนี้ใครเอ่ยอันนี้นะ4 ทุ่มตรงเป๊ะเพลงหวานขอเพลงสักวันหนึ่งเพลงประกอบหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหน่อยนะคะพี่ตาลอันนี้ใครนะน่าจะเป็นน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจแน่เลยนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอสิทธิ์ของเจ้าจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดสวัสดีค่ะน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะนะคะก็อบอุ่นเช่นเคยนะคะในเพจนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์ค่ะจัดให้หนึ่งงานเพลงซึ้งๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนะก็ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะคุณผู้ฟังก็เข้าใจได้เป็นสัจธรรมของชีวิตแต่เราก็ยังอยากมีความรักอยู่ดีนะคุณผู้ฟังความรักทำให้ยิ้มได้แม้ว่าจะร้องไห้เป็นบางเวลา

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะ22:22 โอ้โหเลขสวยมากๆนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งรงก๊อก
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยเมืองเชียงใหม
1: ่โอ้โหวันนี้เสียงสดใสนะปกติโทรมาชอบแบบว่าแอบไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆนะพี่หนึ่งนะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
2: ้ก็ระวังนิดนึงครับฝนตก
1: ฝนตกเนาะนะคะ
2: ตอนนี้ที่บ้านกำลังตกอยู่ครับ
1: ตอนนี้เลยใช่ไหมคะแถวสุวรรณภูมิใช่ไหมจ๊ะ
2: สุวรรณภูมิครับ
1: นี่คุณแม่ทันพิชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลาดพร้าว71ก็ฝนตกด้วยนะคุณผู้ฟัง
2: นะคะมันตกไม่หนักครับ
1: ตกไม่หนักแต่ว่าก็ทำให้อากาศเย็นขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราฟัง
2: บรรยากาศน่านอนเลย
1: บรรยากาศน่านอนฟังเพลงเพราะขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะเวลาบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเควันนี้พี่หนึ่งบอกว่าอยากฟังโปรดมองของฟีนิกซ์เหรอคะ
2: ครับผม
1: นะเพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งๆหลังไมค์แล้วก
1: ็จ้ะ
2: คนที่แบบเราเคยชอบเขาเงี้ยครับ
1: อ
2: ดีตแอบแบบมองเขาเงี้ยครับ
1: โปรดมอง
2: ไม่เกี่ยวกับภรรยานะครับ
1: คุณออกตัวนะออกตัวแรงเหมือนกันนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: หยอกเล่นนะพี่หนึ่งนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้โปรดมองวงฟีนิกซ์วันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับแล้วลูกตายก็เช่นเดียวกันครับรักษาสุขภาพด้วยครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจโปรดมองวงฟีนิกซ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะคุยสายหน้าใหม่เหมือนพี่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะมาในช่วงนี้มาทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่าว่ามีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ้าพี่คันชิดด้วยนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยนะคะพี่แองเจิลตุ้มเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกตาลนะคะค่ำคืนนี้อยากฟังดอกชบาสีแดงจะได้ฟังไหมน้องนะจะบอกว่าจริงๆหลังไมค์ก็มีขอมาด้วยจากพี่อ้อมสุราแต่ว่าเมื่อต้นชั่วโมงตันเพิ่งจะเปิดเพลงตัวเองไปเดี๋ยวอาจจะต้องฝากไปทางน้องเมย์กับพี่เพชร นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่เบลเบตพี่อัมพลนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ณฤดีพี่ศักชัยนะคะแล้วก็แม่เกลนะคะคุณแม่อรุณนะคะทักทายอีกครั้งหนึ่งพี่นักรบแล้วก็พี่แก้วมณีด้วยนะคะพี่วิจิตพี่เดี่ยวพี่สมบูรณ์นะคะพี่เล็กยินดีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สมหมายพี่บุญซักบอกดีเจอารมณ์ดีทุกคนเลยนะคะนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตเดชทองจันทร์ด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามานะอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเหรอโอเคอ่านชื่อจริงเลยเนาะชื่อใน Facebook ไงนะคะแล้วก็พี่สายชนนะคะพี่สมบูรณ์พี่จรัญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีใครเพิ่มเติมพี่ศักชัยแล้วก็พี่บอลพี่บุญช่วยอ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความนะคะที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยลุงเอกจากสงขลาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรจัดให้เลยนะคะไหนว่าจะคอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไปเจ เพลงในเวอร์ชันอะคูสติกค่ะคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกลงมาเลยนะคะงานจากพี่ตั๊กกแตนชลดาคนของวันพรุ่งนี้ในสไตล์แบบอะคูสติกนะคะ

0: คนของวันพรุ่งนี้นะคะ
1: มหานครไลน์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: คนของวันพรุ่งนี้นะคะในแบบฟังสบายๆแบบ easy listening แบบอะคูสติกนะคะตั๊กแตนชลดานะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่ตั๊กแตนเคยมาร่วมกิจกรรมนะคะมาร้องเพลงแบบใกล้ชิดนะคะกับแฟนรายการเวลาที่เราจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่ามีทริปไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้ร้องเพลงแบบสดๆใกล้ๆนะคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรอีกก็ปีนี้รับรองว่าจุกๆเอาล่ะนะคะก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังนะตอนแรกก็ว่าก็พักเลยกันแล้วกันแต่ว่าเพลงเยอะเพลงเยอะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปเบรกละกันนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงของน้องพรจันทพรเข้ามาพรใดพรใดกับวงฮู้จ้าไปฟังดีกว่า

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

0: ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จูบไม่หวานนะคะสันติดวงสว่างนะคะจันให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สงพานพี่อภิสิทธิ์นะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะมีพี่คิวเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ประธานพี่อุทัยบอกว่ากลับมาฟังลูกทุ่งมหานครนะคะพี่แดนชัยพี่โชคชัยพี่สิริพรด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็พี่ณวชนนะคะสมาชิกของเราเพิ่มเติมพี่เชียงพี่จักรีพี่จรูนนะคะหลายๆคนบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะวันนี้แวะมาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีพี่คมคมคายนะคะลุงจวบด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะมาแล้วนะคะใครยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็มาฟังเพลงนะเป็นเพื่อนกันได้นะคะในช่วงนี้นะคะยังเหลืออีก1เพลงกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่หลวงไก่ให้นะคะกับเพลงที่มีความหมายดีๆนะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ยังรักกันนะคะแต่จะบอกว่าชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะสายยังว่างทางสะดวกนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยค่ะ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: 23:03 นนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะชั่วโมงนี้นะรับสายอีกหนึ่งสายนะคะมารออยู่แล้วจากพิษณุโลกเลยสวัสดีค่ะพี่วิรัต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
2: ได
1: ้ยินชัดมากๆเลย
2: รอนานมาเป็นเดือนแล้วครับ
1: จริงเหรอคะหมายถึงว่าเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยัง
2: เคยคุยตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดต่อไม่ได้มือคือมันไม่ไวไง
1: ขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่วิรัตนะ
2: คนที่อยากจะคุยนะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นี้ก็เข้าใจไงก็ฟังเพลงอย่างเดียว
1: ขอบคุณมากๆเลยแต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเน
2: า
1: ะค่ะวันนี้พิษณุโลกฝนตกไหมคะพี่วิรัตขา
2: โอ้โหเพิ่งตกเมื่อเย็นเลย
1: โอ้โหแสดงว่าเยอะเลย
2: ครับเสียงเหนื่อยไหมเนี่ยพี่โลก
1: ไม่นะคะโอเคเลย
2: เอาเนาะเสียงปกติใช่ไหมคร
1: ับปกติค่ะพี่วิรัตอยู่แถวไหนของพิษณุโลก
2: อ๋ออยู่แถววัดจุฬามณีอำเภอเมืองครับอ๋ออ
1: ำเภอเมืองนะคะพูดถึงพิษณุโลกเนี่ยก็จะคิดถึงวัดใหญ่แล้วก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
2: อ๋อตรงนั้นมันเป็นที่เขาอยากจะไปกันอยู่แล้วแต่หลายที่มันก็มีเยอะ
1: มีหลายที่คือตาน่ะเคยไปเล่นคอนเสิร์ตหลายครั้งเหมือนกันที่งานประจำปีที่วัดใช่ค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงโอเควันนี้โอ้โหเพลงที่พี่วิรัตฝากเข้ามาเนี่ยเขมรไล่ควายนะคะ
2: ก็บ้านทุ่งไงพ่อกับแม่ก็ทำนา
1: จะได้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมโอ้ได้ยินเสียงจิ้งหรีด
2: ก็ใช่ไงอยู่กลางสวนเลยเพราะว่าต้องออกห่างจากวิทยุถ้าเปิดให้ฟังก็ได้เดินกลับเข้าไป
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้แต่บอกว่าขอมาเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จ้ะ
1: ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยคือสร้างบรรยากาศบิ้วมาเลยเนี่ยหนูได้ยินเสียงจิ้งหรีดแบบว่าชัดเจนมาก
2: ก็นั่นแหละก็อยู่ในสวนอยู่จากบ้านอยู่ประมาณ15 เมตร
1: ค่ะ
2: อันนี้จะเป็นสวนหญ้าไงก็โล่งๆไม่ใช่รกนะไม่ต้องกลัวอันตราย
1: โอเคของเราเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่วิรัตเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่วิรัตพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: ตาพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิรัตมากๆนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับผมขอให้จัดไปยาวๆนะ100 ปีเลย
1: โอ้โหสาธุขอบคุณมากค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนคลื่นเลยไง
1: โอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่พี่วิรัตฝากมาเขมรไล่ควายก็จักรพันธ์

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตสี่ภาคนะคะทาง Facebook บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากเลยเพลงลูกทุ่งแบบมีจังหวะนะพอได้โยกได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็จาก4ศิลปินหนุ่มอุ้ยหนุ่มใหญ่ต้องพูดอย่างนี้นะคะคุณภาพเลยนะคะกับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มอบต.นะคะงานจากพี่ชนอภิชาตินะคะก่อนหน้านั้นมีรอสัญญาใจมดรังสิมันรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะพี่วิรัตจากพิษณุโลกกับเขมรไล่ควายก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ใน Facebook Live นะคะก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมยังไม่มีใครหนีไปนอนก่อนนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่มาดานะคะไม่เกลบอกชอบมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการนะคะบอกว่าทางรามอินทราก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะตกทั่วเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนทักทายพี่เอ๋อินทิราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดรับโชคบอกอยากฟังต้องสู้ถึงจะชนะโอ้โหอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมเอาแค่นี้พอ เขาบอกว่าไม่ได้ให้ร้องให้ฟังจ้ะเนาะให้เปิดอย่างงี้นะแล้วก็ทักทายพี่นารีด้วยนะคะแล้วก็ลุงดำด้วยนะลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะขอบคุณมากเลยหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์นะก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะแม่แก้วบอกว่าตอนนี้ตกเบาๆนะคะแถวลาดพร้าวนะคะแถวลาดพร้าวเลยก็คงจะทั้งคืนมากวันนี้นะคะถ้าเป็นกำเมืองแปลว่าตกสุยๆนะฝนก็ตกสุยๆนะ

คืนหุ้งเลยนะเจ้าคืนหุ้งแปลว่าทั้งคืนนะคะ all night หลายภาษาเหลือเกิน all night นะคะถ้า all day all night คือวันค่ำคืนหุ้งหนูอยากมีมากเลยนะเอฟเฟกต์อะตึงโป๊ะพามพามอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนนะเล่นมุกเล่นอยู่คนเดียวนะคะดูเหงาเหงาแห้งแห้งไงไม่รู้นะพี่เดียว .com บอกตอนนี้ที่จังหวัดแพร่ก็ฝนเริ่มตกแล้วด้วยนะคะเพชรบูรณ์ตกฝนตกด้วยใช่ไหมคะคุณกบย่าบอกฝนตกนะจ๊ะนอนสบายเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะก่อนที่ดีเจจะเล่นมุกแห้งๆกันต่อไป พี่อนันต์นะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะบอกว่าอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปต่อเลยนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำคุณผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะนำมาร้องใหม่กับเพลงเกือบแตะแพ้ส้นหย่องส้นหย่องคือส้นสูงใช่ไหมคุณผู้ฟังเกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะคะเป็น cover version บิวจิตชริยานะคะซึ่งต้นฉบับคือไหมพรมอุดมพรนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์และเรียบเรียงใหม่โดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เป็น30พ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูและเวียงนรมนแล้วก็ต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริงกับบุ๊คสุภการค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสุด

ฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

0: ไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากครีมพิมพ์วลัยนะครับเพลงนี้ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมาทาง SMS นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหลายๆคนมีพี่โชนในดวงใจสักวันหนึ่งนะคะงานจากมาริสาค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะลาไปด้วยงานเพลงนี้ก็แล้วกันไม่ได้ฟังนานงานจากพี่ใหม่สวภาฝากความคิดถึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเก็บไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเขาวันนี้สินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ลงานเพลงแบบชาวเหนือนิดนึงนะคะแต่ว่านักจัดรายการของเราเหนือความคาดหมายค่ะโกดำนะคะจากวสันต์17นะคะแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองตามมาด้วยจะไปเก๋วันทการนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดอะเพอะยะจะได้ดีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกช่องทางเลยนะทั้ง Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง FM 95ที่เขาฟังทางวิทยุใช่ไหม บางคนบอกว่าเอ๊ะฟังชัดหรือเปล่าอะไรยังไงบอกได้นะคะเข้ามาทักทายพิมพ์ชื่อนะคะรวมถึงจังหวัดของคุณผู้ฟังด้วยนะเมย์จะได้ทักทายได้ถูกต้องนะคะผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำทุกแอปเลยอ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านแอปดำก่อนละกันนะคะมีถึง156คนนะตอนนี้สวัสดีไปยังพี่เอดอเด็กนะคะสวัสดีพี่สระเอดอเด็กน้องไบร์ทพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนพี่แม็กกี้799นะคะแล้วก็สวัสดีน้องเต้ยค่ะสวัสดีไปยังพี่มนเอ็กโค29แล้วก็นั่นแหละเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะมีพี่ๆกู้ภัยเยอะมากๆด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่ไมค์ด้วยนะคะเจริญพรเฉลิมพลสวัสดีไปยังพี่กันดิกานะคะสวัสดีรีบูทสวัสดีพี่สุบินนะคะสวัสดีพี่ด้วงพี่น้องหนูดีสวัสดีพี่นิรุธนะคะพี่โชคดีพี่แหม่มพี่ง่ามเฉยชื่อนี้จริงปะเนี่ยสวัสดีพี่ชนทิชาพี่ก้อยนะคะพี่แอนเด็กใต้สวัสดีพี่ศิริรัตน์พี่หมวยนะคะสวัสดีเดวิดด้วยนะคะสวัสดีพี่เด่น101สวัสดีไปยังพี่กวีค่ะสวัสดีพี่หมูแพลวใช่ไหมหมูแพลวสวัสดีพี่ตีนะคะสวัสดีพี่ต้องอ่านว่าอะไรทีเรสเหรอประมาณนี้เนาะ1988นะคะพี่ไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยพี่ยาย่านะคะสวัสดีพี่ทองใบพี่เม้าตัวที่19เหรอพี่รัชนะคาแสนะนั่นแหละพี่กบฮักนะคะพี่ปุ้ยบอนไซสวัสดีพี่หยุงหยิงด้วยนะคะพี่โอเล่นะคะสวัสดีไปยังพี่ชาติจันหรือเปล่าประมาณนี้พี่ APK ค่ะพี่มุกสวัสดีนะคะยูสเซอร์ทุกๆคนเลยสวัสดีพี่อาร์โคสด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมุกนี้นี่โหตั้งแต่ยุคไหนนะมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีฟันต้าจะกินเป๊ปซี่อะไรนั่นใช่ปะสวัสดีพี่วินนี่ด้วยนะคะสวัสดีพี่พรมนาใช่ไหม พี่กวางนะคะพี่กะอะไรอ่ะปะกวางกะกะเวียงนั่นแหละสวัสดีพี่รับผานะคะพี่พิมจะเที่ยวพี่สมศักดิ์พี่นายกพี่ปวีนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีมิสเตอร์สินนะคะพี่นกพี่แก้วพี่จ่ายโกโก้นะจ๊ะนะคะพี่ชีทด้วยนะคะสวัสดีพี่วา6187พี่วัด6187อ๋อหนูไม่เห็นตัวทีสวัสดีพี่ยานะคะสวัสดีไปยังพี่แสนรักนะจ๊ะมีพี่เสนารักด้วยเหรอใช่ไหมแล้วก็มีพี่พัชรพรนะคะพี่กฤษณะพี่พงศิษฐ์พี่แตงโมพี่ลีดเดอร์ทูเดย์นะคะพี่สวภาพี่เอ็มเอ็มพี่ซอฟวันช่องใหม่ชีวิตสู้กลับอะไรเนี่ยพี่แดนพี่อะไรนะเลมอนนี่ไวท์

นะคะสวัสดีพี่ฮอฟพี่เอตัวเล็กวัยรุ่นเซเรนหวานเจี๊ยบนะคะสวัสดีพี่รอดพี่หนูยะด้วยพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาพี่เปาพี่เคียวโกะพี่นางยศนะคะพี่อารีพี่เด็กพระนครพี่จุลีพี่เบเบพี่เมเดพี่พีรยานะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันก่อนที่มันจะหมดเวลาฟังเพลงแล้วถ้าจะไล่ทั้งหมดเนี่ยนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทุกๆคนเลยทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดามด้วยก็ละกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เลยตอนนี้ค่ะมีน้องเมย์สุกะรอรับสายอยู่022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ0224813666นะคะมี Echo to 9 TTN อ่ะขอบคุณสติกเกอร์ด้วยนะคะของหนูเป็น Echo to 5 My Alpha Yankee นี่นะมีคอทรายเหมือนกันเลยอ่ะหนูมางานเพลงนี้ค่ะเมื่อกี้เพลงเหนือไปแล้วนะคะขอสาวเหนืออีกสักคนหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงของ FM 95ตอนนี้โสดไม่จริงห้ามทักจากพี่ลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จ
1: ้
2: าสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ้า
1: สวัสดีจ้าเสียงสดชื่นตลอดเลย
2: เหมือนน้องเมย์น้องเมย์ก็เสียง
1: ดึกแล้วไม่ง่วงเลย
2: หลับไปแล้ว
1: หลับไปแล้วด้วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงนกจ้าจากสุพรรณบุรีขอรายงานตัวกับเพื่อนห้อง 9/5
1: ทุกคนเลยเนาะวันนี้มาตรงเวลาไหมจ๊ะเข้าห้องเรียนตรงเวลาไหมจ๊ะหรือว่าเข้าสาย
2: เข้าสายนิดหน่อยจ้ะ
1: นิดหน่อยเราจะอาจไปข้ามไม้บรรทัดตามนาทีที่ค่ะตอนเด็กๆเคยโดนลงโทษอะไรบ้างอ่ะ
2: ตอนเด็กๆโดนลงโทษเหรออ
1: ืมมีไหมหรือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไม่โดนเลย
2: โดน
1: เหรอโดนเรื่องอะไรเอาหลักๆที่โดน
2: เอาหลักๆที่โดนอะไรล่ะ
1: ค่ะดื้อเถียงครูเงี้ยเหรอ
2: ไม่ได้เถียงแต่ไม่สนใจฟังครู
1: ชวนเพื่อนคุยวิธีการโดนลงโทษคืออะไรคะ
2: ไอ้น้องเมย์เคยโดนไหมล่ะ
1: แปรงลบกระดานเขี้ยง
2: ไม่บีบลูกหนูอะ
1: ฮะ
2: บีบลูกหนูอะ
1: อ๋อที่จับแบบว่าอะไรนะที่เป็นก้ามใช่ไหมดึงให้มันขึ้นปูดๆขึ้นมานะ
2: ใช
1: ่อ๋อเออตอนเด็กๆก็เคยโดนแต่ว่าไม่ใช่ครูทำเป็นเพื่อนทำ
2: อันนั้นคืออาจารย์ทำ
1: ว่าหรอของหนูโดนนี่โดนดึงผมตรงขมับสองข้างอ่ะดึงแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเอ้ยไม่ได้เอ้ยสูงสูงสูงปีนขึ้นเก้าอี้ขึ้นเก้าอี้เสร็จครูยังดึงอยู่ปีนขึ้นโต๊ะเลยขึ้นไปยืนบนโต๊ะ
2: แต่ถ้าจะโดนแมเรียวนี่โอ้ไม่ตีตรงก้นนะตีตรงนก
1: อ
2: ื
1: ม
2: ตีตรงถันนุ่มเต็งหนา
1: เต้เออตีก้นบางทีเอาสมุดหนาๆไปใส่ได้ไงครูเขารู้ทัน อ่ะมาว่าด้วยเรื่องของเราวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: กลางดาวจ้ะ
1: กลางดาวไลอ้อนกาดบันเดตลูกชายแห่งชาติเคยไปดูน้องไลอ้อนร้องบ้างไหมเนี่ย
2: เ
1: ขาหรอหนูเจอตัวจริงมาต้องสองรอบแล้วแหละ
2: เอ้ยสา
1: เอามาขิงไม่เจอที่เวิร์กพอยต์มั้งสักอย่างนะไปงานไปถ่ายงานได้เลยกลางดาวนะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: มอบให้พี่หนุ่มหนังแต้พี่สวัสดิ์อ่างทองและพี่วันวิสาแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันทิดลำปายจ้าแล้วก็พิเศษให้น้องเมย์ทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ด้วย
1: คนชื่อเมย์มันหลัวเนาะ
2: คนชื่อนกก็หลัวนะ
1: อ๋อเหรอได้อยู่เราก็บอกไปสิว่าเราเป็นนกอะไรเราเลือกไปสักพันหนึ่ง
2: เอาเป็นนกอะไรดีล่ะนกแก้วนกขุนทองดีไหม
1: ถ้าเป็นหนูจะเอานกเงือก
2: เอ้ยนกเงือกน้องเงือกนี่รักแท
1: ้
2: นะ
1: ใช่ นี่รู้จริงอ่ะเนี่ยได้เลยกลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: แล้วก็ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95เลยนะจ๊ะเพื่อนในห้องด้วยจ้ะหัวหน้าห้องด้วย
1: ค่ะผมได้ครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ซ้ายออกกำลังกายซ้ายทำงานหนักซ้ายทำงานกลางแจ้งสายที่แบบว่าเหงื่อออกง่ายนะคะต้องฟังเลยนะกับสุขสกินนะคะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรทั้งหมด23ชนิดคือเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยคุณผู้ฟังทั่วร่างกายจะล้างหน้าจะสระผมนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำมีฟองเยอะด้วยนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้แบบดีเยี่ยมเลยโปรโมชั่นวันนี้พิเศษมากๆซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่าจัดส่งนะคะและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจ021143990ค่ะ021143990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมอโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้เสมอขับร้องโดยพี่ตั๊กวัชรกรนะจ๊ะ
3: ทั้งคนที่นี่แล้วก็คนทางบ้านครับขอเสียงปรบมือให้กับตั๊กวัชรกร
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหวันนี้ FC มาเยอะมากเลยนะฮะ FC ใครบ้างเนาะ โอ้โหน้าเด็ดยืมตังค์สัก 2,000 ได้ให้ทิป FC หน่อย
3: ใจเย็นได้มา200ใส่ทำบุญแล้วเรียบร้อย

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะเป็นงานบุญงานดีๆกิจกรรมดีนะของ LTM นะฮะ FM 95นะครับผมสวัสดีทักทายทางบ้านด้วยเลยกันนะครับผม

0: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: การกอดตัวเองยังเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกๆวันนะคะที่น้องเมย์นำกอดเอาไว้วันไหนวันนี้คุณอาจจะเขินก็ได้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่จำเป็นหรอกมันอาจจะยังไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยรู้สึกท้อรู้สึกล้ารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างการเข้าใจตัวเองการให้ความรู้สึกได้รับความรักจากตัวเองเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอ่ะมีค่ามากๆมีค่าสำหรับน้องเมย์มากๆอย่าเพิ่งตอบนะว่ามีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวตีนะ เออเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามีค่ามากๆในที่นี้หมายความว่าทุกๆคนมีค่าด้วยความ

ำลังเจอเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าอย่างน้อยนะคะโลกมันจะโหดร้ายกับเรายังไงก็หนูจะเหนื่อยทำไมเนี่ยโลกจะโหดร้ายกับเรายังไงนะคะเราก็อย่าโหดร้ายกับตัวเองเราอย่าใจร้ายกับตัวเองนะยังไงกอดตัวเองแน่นๆวันนี้นะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟหักนะจ๊ะตอนนี้มาถึงช่วงของสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะช่วงนี้มีหลากหลายพื้นที่ฝนตกโปรยปรายน้ำนี่บางที่ก็ท่วมบางที่ก็หลากบางที่นี่ท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวในกรณีน้ำท่วมวิกฤตไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีโรคติดต่อเรื้อรังนะคะก็จะต้องเตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยค่ะกรณีที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อะเนาะก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าบ้านไหนมีก็ให้สังเกตแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าบ้านฉันมีแบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยอย่าลืมนะมาช่วยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเพื่อนบ้านเอาไว้ด้วยนะคะจัดเตรียมยานะคะช่วงนี้เนี่ยการจัดกระเป๋าการจัดของเตรียมสัมภาระในการเคลื่อนย้ายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันทุกวันนี้บ้านน้องเมย์เนี่ยไม่โหน้ำท่วมล่าสุดนี่ก็ปี54นู่นน่ะเนาะนะคะแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมพร้อมน้องเมย์ก็จะมีการบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าพวกถ่านไฟฉายเอ่ยไฟฉายเอ่ยหรือแม้แต่เชือกแม้แต่อะไรที่มันสำคัญน่ะโดยเฉพาะนกหวีดน้องเมย์เคยบอกแล้วว่านกหวีดเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนี่ทุกวันนี้น้องเมย์ก็ยังพกอยู่นะพกทุกวันนะคะเพราะว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดเหตุที่ต้องการขอความช่วยเหลือเสียงกรีดเราอาจจะเบาไปนึกออกไหมเสียงตะโกนเราอาจจะเบาไปเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยเวลาที่มีเรือเขามาช่วยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์นึกออกไหมมันก็จะรังมันไม่ได้ยินเออบางทีเราอาจจะต้องรู้จักที่จะเคาะกระป๋องกระแป๋งกระปังอะไรก็ได้ให้มันดังเข้าไว้เพื่อจะให้คนที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะคะพกบัตรประชาชนพกโฉนดที่ดินเอาไว้ด้วยช่วงนี้ ข้อพิพาทเรื่องโฉนดที่ดินมันเยอะใช่ไหมพกไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยอยุธยาคือมิตรแม้กระทั่งหลังคาวัดเนื้อวะเห็นอยู่แบบว่านิดเดียวเองอ่ะเออบางทีเราไม่รู้เราหาอีกทีนึงบ้านหายไปไหนแล้วมันรู้ปิวไปทั้งหลังอย่างเงี้ยเออเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็เตรียมเอาไว้พกเอาไว้ใส่พลาสติกใส่อะไรเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อแบบกันน้ำเนาะนะคะแล้วก็พวกยาทำแผลต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมยาให้นี่ด้วยยาที่เขาเอาไว้ทาเชื้อราอะไรต่างๆอ่ะเวลาที่เราเท้าจุ่มน้ำนานเท้าเจอชวนโรคจากน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องคิดด้วยมีคนบอกว่าไฟดีกว่าครับคืออะไรนะเขียนมาให้เต็มหน่อยสิหนูจะได้พูดต่อได้ไหมไฟดีกว่าครับแล้วหนูจะต่อยังไงละเนี่ยนะคะแล้วถ้าสมมติเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆในกรณีที่มีคนจมน้ำทำยังไงนะจำได้ไหมเนาะตะโกนโยนยื่นตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้คนรอบข้างเห็นเราด้วยนะไม่ใช่ว่ากระโดดลงไปช่วยเลยอันนี้ผิดหลักการมากๆเลยเพราะว่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฉุดรั้งแล้วก็ดึงเราลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตะโกนก่อนตะโกนขอความช่วยเหลือโยนอะไรโยนขวดน้ำหรือแบบถังแกลลอนอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ำได้โยนไปลูกบอลมะพร้าวอะไรอ้าวลูกมะพร้าวเคยเห็นลูกมะพร้าวที่มันลอยน้ำใช่ไหมอ่ะโยนไปอะไรก็ได้อย่าไปโยนใส่หัวเขาเด้อตะโกนโยนแล้วก็ยื่นอะไรได้บ้างไม้ยาวๆนะคะเพื่อจะให้ดึงเขากลับมาเชือกเนี้ยเชือกนี้ต้องได้รับการฝึกลองโยนเชือกดูไม่ง่ายตอนเป็นกู้ภัยเนี่ยเขามีการให้ลองโยนเชือกดูโหถ้ามันอยู่ในระยะไกลมากๆต้องแม่นมากเลยนะโยนยากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรถ่วงเอาไว้สักนิดนึงเพื่อให้มันลอยน้ำหรือเปล่านะคะจะได้เห็นว่าปลายเชือกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะถ้าโยนไม่ได้มันก็ต้องสาวเชือกกลับมาใหม่แล้วก็โยนกลับไปใหม่นะมันอาจจะช้าหรือเปล่านะคะกับระยะทางนะก็จำเอาไว้แล้วกันว่าตะโกนโยนยื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินด้วยแต่ถ้าเกิดช่วยขึ้นมาแล้วเขาหมดสติหัวใจหยุดเต้นก็อย่าลืม CPR นะคะไม่เอาเขาพาดไหล่แล้วกระโดดโอเคไหมเจอเด็กจมน้ำอย่าเอามาพาดไหล่แล้วกระโดดนะจ๊ะคือปั๊มหัวใจอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ออกซิเจนมันเข้าเราก็อาจจะมีการเป่าปากบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีที่เขาเป็นญาติแล้วเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นโควิด

ได้เป็นพวกวัณโรคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป่าปากได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยอย่าเสี่ยงนะคะเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยเคยช่วยแบบนี้ด้วยความตื่นเต้นตกใจแล้วก็ไม่ได้เซฟตัวเองนะไปเป่าให้มันก็ดีแหละมันก็ช่วยให้คนรอดตายนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดโรคไปเลยติดโรคไปยาวนานแบบ 3-4 ปีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าบางคนมองว่าคุ้มก็คุ้มได้เหมือนกันแลกไป3ปีแลกกับชีวิตคน1คนเนาะแล้วอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารอดหรือไม่รอดนะคะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือพี่กู้ภัยน่ะติดเต็มๆเลยนะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้มีวิกฤตเยอะแยะมากมายมีอะไรที่เราไม่เคยเจอเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม้แต่ภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของไฟมงไฟไหม้ต่างๆยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะระมัดระวังไฟฟ้าช็อตเชิ้ตอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆน้องเมย์จะพยายามทวนให้บ่อยๆจะได้จำได้เพราะว่าถ้าวันนึงเกิดเหตุการณ์กับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องรอดนะจ๊ะต้องรอดกลับมาฟังวิทยุของน้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้วันทองมีแนะนำเข้ามานะคะขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่นของคนด่านเกวียนก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเมื่อกี้ไอยราอาห่าไงหนูก็อยากจะแบบสดชื่นให้ได้เหมือนเขานะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าไมค์ชั่วโมงนี้สวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: อ๋อจากพี่พลคนแคทินครับผม
3: คนพัดถิ่นเหรอจริงๆอยู่ถิ่นไหนนะก่อนที่จะมากำแพงเพชรเนี่ย
4: อยู่มุกดาหารครับนานแล้วไม่ได้คุยกับน้องเมย์น่ะ
3: ล่อครับนานแค่ไหนครับ
4: ก็จบหลายเดือนแล้วล่ะครับ
3: หลายเดือนแล้วนะครับแต่โทรมาทุกวันไหมครับ
4: อ๋อไม่ครับเพิ่งโทรคืนนี้คืนแรกเลยครับผม
3: โทรคืนนี้แล้วก็ติดเลยเหรอ
4: ใช่ครับดีใจมากมาก
3: ติดโทรอ้าวปิดซอยฉลองเดี๋ยวนี้เลย เป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กำแพงเพชรเหรอคะ
4: ครับผมอยู่กำแพงเพชรครับ
3: ฝนตกไหมจ๊ะ
4: ก็ไม่ตกครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่ครับผม
3: ทำงานอยู่ตัดยาง
4: ใช่ครับผม
3: ไหนตัดให้มันเป็นจังหวะสามช่าเริ่ม พูดเล่นเดี๋ยวต้นยางเสียหมดนะ
4: คิดถึงครับคิดถึงนานแล้วไม่ได้คุย
3: นะคะนานแล้วไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วนะคะ
4: ครับดีใจมากๆครับดีใจ
3: ช่วงน
4: ี้
3: น้องเมย์แบบหิวมากดึกๆแบบนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
4: อะไรนะครับ
3: กินข้าวมาหรือยังจ๊ะ
4: อ๋อเรียบร้อยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วล่ะครับ
3: กินอะไรคะ
4: อ๋อพอดีไอ้มีลูกปลาเล็กๆน่ะในสระลูกปลาเล็กไอ้ลูกปลาเล็กๆเอาไอ้ก็เรียกอะไรไม่รู้จังเหนือจัง
3: มันก็เรียกไม่เหมือนกันมันก็ไปช้อนมาเองเงี้ยเหรอ
4: ใช่ก็เอาไปดักแล้วก็มาแกงคั่วพริกครับแกงคั่วพริก
3: โอ้อิจฉาคนทำกับข้าวเป็นมากเลยอ่ะหนูทำไม่เป็น
4: ก็มันจำเป็นนี่ไงครับว่ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับ
3: ถ้าเป็นหนูนะโอ้ไข่เจียวยังทอดไม่อร่อยเลยอ่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะปกติทุกวันนี้สิ่งที่ทำก็คือเข้าเวฟอะไรก็ไข่จงไข่เจียวอะไรก็เข้าเวฟหมดไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยเข้าเวฟแบบอารมณ์เด็กหอไงเด็กหอแต่ถ้าให้ไปจับปลาหรอโอ้ยไม่น่าได้กินโอ้น่าจะรอทั้งนะจ๊ะอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
4: ซูเปอร์เธอครับซูเปอร์เธอ
3: ซูเปอร์เธออ่ะซูเปอร์ใครคะ
4: ก็เพื่อคนที่เราอยู่ข้างหลังนะครับ
3: คนไหนอ่ะ
4: คนที่บ้านครับไม่มีคนไหนมีแต่คนที่บ้าน
3: คนที่บ้านชื่ออะไรอ่ะ
4: อ๋อชื่อไมตรีครับชื่อไมตรี
3: ชื่อไมตรี
4: ครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังติดเตียงอยู่นะครับ
3: หรอ
4: ครับผม
3: แล้วคนที่บ้านเขาติดเตียงอยู่ที่ไหนล่ะ
4: อยู่กระบี่ครับผมกระบี่ครับ
3: โอ้ทำไมไกลจัง แล้วเราต้องยังไงอ่ะทำงานแล้วก็ส่งเงินไปกระบี่เนี่ย
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
3: อ๋อเหรอเป็นญาติกันเหรอคะหรือว่าเป็นใคร
4: อ๋อเป็นคู่ชีวิตนะครับเป็นคู่ชีวิต
3: อ๋อชื่อไมตรี
4: ใช่ครับผม
3: อ๋อนะคะแล้วพี่ไมตรีเขาจะฟังวิทยุอยู่ไหมนะ
4: อ๋อเขาตอนนี้เขาให้อาหารทางสายครับเพราะไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับ
3: อ๋อเหรอคะแล้วพี่ไมตรีเขาอยู่กับใครล่ะคะ
4: อ๋อตอนนี้เขาอยู่กับลูกกับแม่ครับผม
3: อยู่กับลูกกับแม่ก็คือให้โอ้แล้วแม่อายุเท่าไหร่น่ะ
4: แม่ก็80กว่าแล้วล่ะครับ
3: มีคนมากินขนมจีนยั่วอยู่ข้างๆนั่งอยู่ดูดิมีขนมจีนแกงเขียวหวานมานั่งกินข้างๆเฉยเลยแล้วหนูหิวอ่ะแล้วหนูก็กินไม่ได้แล้วทีมงานก็กินยั่วหนูอ่ะฟ้อง แล้วนี่ต้องตัดยางถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับใกล้จะเสร็จแล้ว
3: อ้าวหรอตัดตั้งแต่กี่โมงแล้วคะ
4: อ๋อเจ็ดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง
3: ทุ่มหนึ่งอ้าวหรอตัดยางเขาตัดทุ่มหนึ่งได้ด้วยหรอ
4: ได้ครับผมได้เพราะว่าก็ดูฟ้าดูฝนนะครับก็ดูจังหวะ
3: โอ้ก็หนูเห็นแฟนรายการตัดแต่แบบช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งกันหมดเลย
4: ใช่ครับผมปกติก็ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็กลัวฟ้ากลัวฝนนะครับกลัวว่าก็ดูจังหวะ
3: แล้วมันจะตอนไหนออกเยอะกว่ากันนะ
4: ช่วงดึกๆมันจะออกกว่ากันนะครับ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเรามองแล้วคิดว่าฝนน่าจะตก
4: ใช่
3: ก็เลยรีบตัดก่อน
4: มีเวลาเอาได้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละครับ
3: อ๋อโอเคได้เลยสู้เพื่อเธอนะ
4: ครับผม
3: ได้ครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
4: ครับผม
3: ได้ภาษาถิ่นภาคไหนบ้าง
4: ได้ทั้งกลางทั้งใต้แหละครับแต่ทางเหนือไม่ได้
3: ได้ใต้ใช่ไหมงั้นขอเป็นภาษาใต้นะ
4: ครับผม
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับไรกันเลยอ๋อบินเลย
3: และไอ้อัยราอาฮ่า
4: และไอ้อัยราฮ่าฮ่าร
3: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
4: ะไรนะครับ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ๋อ
4: รสจัดเลยๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
4: ทุกเรื่องต้องมีอัยราอ่ะฮะ
3: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ครับผมครับขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าทุกบ้านที่มีเขาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านน่ะจะต้องฮึดสู้มากๆจริงๆเพราะว่า1คนเนี่ยหาเลี้ยงอีก1คนที่แบบโหเรียกว่าต้อง 100% น่ะเออนะต้องดูแลตลอดต้องคอยพลิกตัวต้องคอยดูแลแบบไม่ให้ติดเชื้อต้องระมัดระวังของกินทุกอย่างเนี่ยมันหูมันหนักหน่วงมากๆสำหรับคนคนนึงเนาะแล้วเราอ่ะคนที่เขาดูแลบางทีมันก็จะมีความหวังว่าเขาจะกลับมาดีขึ้นมั้ยเขาจะกลับมาแบบอย่างน้อยอ่ะอยู่ก็ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บ้านเนาะบางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจเราจะได้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆวันนี้ค่ะ4ผลงานเพลงนะคะเอาเป็นเธอคือชีวิตนะคะจากเบียร์วรวุฒิอาสยามตามมาด้วยสู้เพื่อเธอจากหลวงไก่หนูอะไรของหนูเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้สู้เพื่อเธอใช่ปะขอดูหน่อยขอดูที่พี่เขาขอมาหน่อยสู้เพื่อเธอนะคะหลวงไก่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวบาวีนะคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วที่เหลือนี่ช่วยกันแนะนำเข้ามากันละกันเนาะนะจ๊ะในช่วงนี้ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออัยยารารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาราอาฮ่าค่ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

0: บูนะคะฟิชเชอริ่งกับอาร์มชาบูชื่อแต่ละคนสังกัดอิสระนะคะคำร้องนำนองโดยเขศิรานะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาณรงค์กลิ่นศรีสุขนั่นเองค่ะในที่สุดนะคะเขาก็ได้มีซิงเกิลออกมาแล้วนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสนุกสนุกแบบนี้อยากให้ติดชาร์ตนะคะจะได้ฟังบ่อยๆเนี่ยก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจบสารเนาะกับหม้อหุงข้าวนะคะถามว่าทำไมจะต้องเป็น2ผลงานเพลงนี้ก็เพราะว่าติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะจัดให้

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล

Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณ SMS ด้วยขอเพลงโอ้ดวงใจกันเข้ามาด้วยนะคะเปิดถามว่าเปิดไหมยังดื้ออยู่เดี๋ยวหนูก็เปิดเองแหละแบบนึงสวัสดีค่ะน้องเมย์ฝากฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชรีนะคะสวัสดีจ้าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยด้วยนะจ๊ะส่วนไลอ้อนกายบัณฑิตกลางดาววันนี้เปิดแล้วนะคะแล้วก็มีจบสาน้อวันนั้นพี่นุชวิลาวันเขาเข้ามานะคะก็บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเปิดให้นะก็เปิดแล้วเรียบร้อยหม้อหุงข้าวนะคะขอมาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันจัดให้แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ค่ะอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วขอบคุณพี่พิธวัฒน์ด้วยบอกว่าส่งครูมีกลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะสุขรักษาสุขภาพด้วยมีพี่เสือ10ตัวพี่ช้างนะคะมาแล้วนะพี่วรรณาบอกว่ามาจ้าพี่วรรลบบอกว่าขอเพลงหน่อยได้มั้ยคะเพื่อชีวิตอะไรก็ได้ไม่ทันแล้วเพื่อชีวิตมันเลยมานานแล้วนะคะสวัสดีพี่คมสันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่คณิษฐามารายงานตัวจ้ะพี่กลานะคะพี่วิเชียนบอกว่าสวัสดีค่ะนะเสถียรทำมือนะเสถียรทำมือพอดีว่าเปิดเป็นช่วงพาเลทไปแล้วนะคะแล้วก็มีพี่กะลา1บาทนะคะน้องไบรท์ยังอยู่นะจ๊ะน้องพี่นางหนูวันนะคะบอกว่ายังขออยู่นะน้องเมงติดตามอยู่เรื่อยๆสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะบอกว่าฟังทางวิทยุดีกว่าดีเจไม่สวย บล็อกค่ะบล็อกทีมงานค่ะบล็อกค่ะล้อเล่นล้อเล่นสวัสดีพี่อ่านอิสตันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายกันในช่วงนี้วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะทิ้งเอาไว้กับผลงานเพลงแบบรักสุดซึ้งหวานเจี๊ยบเลยนะกับเพลงรักจากพี่ปุ๊อัญชลีและก็มากกว่ารักจากพี่โรสซิลินทิพย์นะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไว้นะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA นะคะสถาบันเงินฝากด้วยนะคะกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่าน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนอนฟังเครื่องไฟของแม่พึ่งบุบวงดวงจันทร์นะครับเรียกพี่ได้ไหมอะตอมเสรีรุ่งสว่างขอบคุณแฟนเพลงคุณลุงแอลยอดรักสลักใจ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนครับกราบสวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะฮะ4689400สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับบอกว่าขอเพลงแน่ใจว่ารักขับร้องโดยคุณพี่มิ้นอัจฉวดีนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live LTM FM95 นะฮะอันนี้คือทาง Facebook นะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะสวัสดีครับพี่การะเกดครับพี่บุษยาครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่จรัสครับพี่สว่างพี่สังพี่สุวรรณีนะฮะพี่จารุวรรณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทางหลังไมค์ของเรานะฮะก็คือน้องเมนะน้องเมย์อย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าไมค์กันต่อ02-248-1366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เป็นผู้ลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสายไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่พลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: อำเภอเมืองครับผมตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ
3: จังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่แถวนู้น
4: ฝนปล่อยครับตอนนี
3: ้ฝนปล่อยนะฝนปล่อยแสดงว่าต้องอากาศแบบร้อนอบอ้าวใช่ไหม
4: ไม่ครับเย็นสบายเลยครับ
3: โอ้เย็นสบายเหรอ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: โอ้ย
4: สดชื่นนะเราทำงานก็
3: โชคดี
4: ชุดรอดอเอาชุดรอดอนัดเขาตั้งแต่เมื่อวาน
3: ครับ
4: เลยครับก็ต้องทำให้เสร็จโอ้ยลำบากมากน้องเพชรบอกตรงทำคนเดียว
3: ทำคนเดียวนะฮะแล้วปกติเลิกงานประมาณกี่โมงครับพี
4: ่ก็ประมาณตีห้ากว่าหรือถึงหกโมงนี่แหละก็สว่างก็เลิกเลยก็ถึงแปดโมงเก้าโมงก็นอนสักสองสามชั่วโมงก็คืน
3: ได้เลยครับผมนะยังไงพี่ก็สู้ๆนะพี่นะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับ
4: ครับผมพยายามที่สุดเลยแต่บางทีมันก็
3: เข้าใจ
4: ปัญหามันลุมเร้าบางทีก็ไม่ใช่อะไรมากมายเรื่อง
3: เข้าใจเข้าใจครับ
4: เข้าใจกันนะ
3: เข้าใจครับทุกคนมีหมดนะพี่นะ
4: ครับ
3: นะครับพี่ครับแล้ววันนี้อยาก
4: ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนะไม่ได้ซีเรียสครับ
3: เข้าใจครับพี่แล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เดี๋ยวต้องมีสักวันของก๊อตจักรพันธ์ครับผม
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: อยากมอบให้แฟน
3: ได้เลย
4: กำลังงอนกันอย
3: ู่โอ้ยกำลังงอนกันอยู่ตอนนี้ไม่แล้วแฟนพี่พลนี่อยู่ด้วยกันไหมครับเนี่ย
4: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ครับตอนนี้แต่ผมที่จริงผมอยู่กับแฟนแหละแต่พอดีมันทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆผมก็เลยมาอยู่กับแม่ก็แก่เพราะเป็นหนุ่ม
3: เข้าใจครับเข้าใจครับพองอนกันก็ต้องแยกกันก่อนเนาะเดี๋ยวพอเย็นเดี๋ยวพอเย็นลงเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันนะพี่นะ
4: ก็ย้ายเมารถกลับบ้านเลยตั้งแต่กลางเวรน้ำเกลียงมา
3: เข้าใจนะครับ
4: จะได้กลับเหมือนเดิมแหละ
3: ก็ขอให้พี่กับแฟนพี่นะคุยกันให้รู้เรื่องนะพี่นะขอให้จบด้วยดีนะ
4: ครับนะครับมีร่างกายแข็งแรงนะครับ
3: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่พลขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่พลจากศรีสะเกษครับขอเพลงต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ป่ะฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับ

Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่เสมอจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์แล้วก็นาฬิกาทรายนะครับมีของคุณโบกี้ไลออนช่วงนี้มาแรงมากแล้วก็เลยต่อกับบทเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่สำลีพี่สังสุราษฎร์นะมาละพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับพี่นุชเจริญครับพี่ก้านกล้วยบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรวันนี้นอนไม่ค่อยหลับก็เลยมาเร็วพี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับแล้วก็พี่ณรงค์นะฮะน้องแบมสวัสดีค่ะพี่เจริญนะฮะสวัสดีป้าลินน้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนิสาครับพี่วันวิสากำนันแดงไหนดูสิกำนันแดงมาหรือยังวันมีใครบ้างนะฮะพี่อุไรนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับน้องมังกรทุกท่านนะครับพี่สิริวิมลนะครับสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงสตอพัทถิ่นของเจี๊ยบเบญจพรมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับอ่ะตอนนี้อะไรนะฮะพี่อุไรถามว่าง่วงนอนไหมคะน้องเพชรนะฮะตอนนี้แหละครับง่วงนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พอดีนอนพักผ่อนมาพอใช้ได้นะครับพยายามแบบหลับให้เยอะๆนะจริงๆนะยิ่งคนที่จัดรายการช่วงเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์สวัสดีครับพี่เข้มนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันปะฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ในช่วงของพาเรทเป็นคิดนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะอยู่ด้วยกันตี2ถึงตี5สวัสดีทักทายทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับพี่อุไรนะฮะพี่สุภัทราพี่โอแล้วก็พี่เข็มนะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมน้องเพชร
1: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: พี่อนันต์โทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จังหวัดน่านครับผม
1: จังหวัดน่านอากาศดีไหมครับช่วงนี
2: ้นอนฟังน้ำฝนนี่ตอนนี้ตกทุกวันเป็น2อาทิตย์แล้ว
1: ตกไป2อาทิตย์เลยนะครับแล้วอากาศเย็นๆไหมช่วงนี้ฮะ
2: โอ้เย็นสบายมากไม่มีโอกาสที่จะกีดยางแล้วเนี่ย
1: นี่ฝนตกเลยนะฮะสู้ๆนะพี่อนันต์นะเป็นกำลังใจให้นะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: นอนฟังน้ำฝนของสายรถไทยอ่ะ
1: นอนฟังเสียงฝนเน
2: า
1: ะ
2: นอนฟังเสียงฝน
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้มอบให้น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็ลองเพชรด้วยแล้วก็คนฟังทุกคนอ่ะทั่วประเทศ
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ตามลองเพชร
1: ตามเพชรดีกว่าเนาะ
2: ครับผม
1: ได้ครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มซุกี
2: ้ซุกี้
1: สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: ก
1: ินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยยรา
2: และไอ้อัยยราร
1: สชาติดี
2: ๆรสชาติดี
1: ๆทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยยราอาห่า
2: อะไรอ
1: ่
2: ะฮะ
1: ครับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆครับขอให้ฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงฝนอย่างมีความสุขนะพี่นะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิปครับจัดไปทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงตามคำขอเลยนะฮะนอนฟังเสียงฝนครับพี่ต่ายอรทัยครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีนอนฟังเสียงฝนจากพี่ไตอรไทยนะครับฝนตกในทะเลพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับจากพี่เสกโลโซแล้วก็เล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตนะครับทักทายครับพี่อุไรครับพี่นันชาครับพี่สาวครับนะฮะพี่สุวรรณีพี่จักรานีนะฮะบอกว่าอะไรนะเพลงฝนตกในทะเลเวอร์ชันนี้ของพี่นกรัชนกศรีโลพันธ์ไม่เพราะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ไม่ทราบว่าศิลปินป่วยหรือเปล่าคะน้องเพชรเอามาเปิดอีกนะคะสงสารศิลปินนะครับอันนี้น่าจะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีพี่นกนะผมเรียกเขาพี่นกนะครับก็รับงานบ่อยมากยิ่งช่วงที่เพลงฝนตกในทะเลออกใหม่ๆนะฮะก็เป็นอะไรที่จะต้องแบบทัวร์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วก็นักร้องส่วนใหญ่เนี่ยเสียงจะมาตอนเย็นใช่ไหมฮะต้องรอตื่นกว่าจะคุยกว่าจะเสียงจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยิ่งแบบมางานของพวกเราชาว95เนี่ยจัดเที่ยงบ้างจัดบ่ายบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างผมว่าอาจจะมีบ้างที่เสียงอาจจะฟังแปลกๆนะครับอ่ะแต่ก็ยังร้องเพราะเหมือนเดิมนะพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณกำนันแดงครับพี่เข็มพี่รัตดาวันทุกท่านนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับตอนนี้ขอบคุณในช่วงของจอชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้คือเพลงหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่เมียนมณีวันนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์พจน์สุวรรณพันธ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: ต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองครับก่อนหน้านั้นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกะกะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่สำรวยทักทายครับผมพี่ดาวพระสุขครับพี่พิสารพี่สาวขามนะพี่การกล้วยพี่คำเตยสวัสดีครับผมพี่หนูวันบักแชร์แล้วช่างแจ็คเทวาพี่ชูพิชยุทธพี่เอกศิลป์นะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช่างปุ๋ย AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปกับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงจบไปเมื่อกี้นี้มี2เพลงครับมีใจบางน้องมอสรัศมีครับสายตาอ่านกินนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของน้องกวางธีรพันธ์ทักทายครับพี่รัตยาพี่สุวรรณีพี่สุภัทราพี่สาวขามพี่ไทรัตแตงโมพี่ดาวพระสุขพี่นันทาครับพี่จรัสครับผมพี่สำรวยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยด้วยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่กาละเกดนะฮะทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้จบไปนะฮะสองเพลงในช่วงของเพลง Hit Story ตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเอ้ยเพลง All I Hit สิจบไปนะครับตอนนี้กำลังจะไปฟังเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยสวัสดีครับผมนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นรดีนะครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะฮะสองเพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีสาระพักใจนะครับจากสแตมนะฮะแล้วก็หัวใจกระดาษนะครับพี่อู๋ธนาธรนั่นเองฮะอ่ะก็ทักทายครับไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับพี่สุมาลาพี่ดาวพระสุขพี่สุภัตราป้าเลนพี่เยเฮอร์มาแล้วพี่ครูลาบอกกูดมอร์นิ่งนะครับนี่แล้วก็พี่แมวภูวการคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอ่ะเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีไปถึงคุณน้องอนิชานะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาบอกเฮ้อเหนื่อยขนาดชุดนี้เพลงม่วนแต่แต่แล้วก็แฟนสวัสดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่ดาวพระสุขสวัสดีครับผมอะไรนะหลานมือมิกซ์ตามมือกลองประมาณนั้นนะฮะพี่บันเทาพี่นงนุชนะครับพี่แมวพี่ลำพันทักทายนะครับคุณยายพี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับคุณพี่นิ่มด้วยนะฮะพี่นันทาครับพี่ลำพันธ์พี่จรัสนะครับสวัสดีครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับผม
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ่ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ภวังค์จิตนะฮะจากน้องปรางทิพย์สวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีน้องดาราวันด้วยนะจ๊ะมา67นะ67นะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณยายออสสามย่านสวัสดีไปถึงน้องปามมี่มาแล้วนะครับอ้าวตื่นเช้าอย่างนี้สงสัยต้องไปวิ่งแน่ๆเลยใช่ไหมทักทายครับไปถึงพี่พลนะครับพี่ชาลิตาพอพูดเจอกันใหม่นะครับผมได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งบุ้งดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วตีห้าสิบนาทีแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ19 สิงหาคม 2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันพุธแล้ววันพุธ
0: เหมือนเดิมอากาศเย็นสบายเนาะตอนเช้านะคะ
1: ที่ใต้ตกไหมครับพี่ฝนฟ้าตอนนี
0: ้ตกเหมือนกันเมื่อวานก็ชุ่มฉ่ำไปสักพักหนึ่งต
1: ้
0: นไม้ก็ดีใจหน่อยค่ะ
1: เราไม่ต้องรดน้ำนะดีตรงนี้แหละฝนตกเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะหนักหน่อยตามที่กรมอุตุ

0: ยมวิทยาพยากรณ์นะคะช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้บางจังหวัดก็ใช้คำว่าถล่มเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องเตรียมใจเรื่องของฝนฟ้านะคะอาจจะเยอะหน่อยประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะเหนือกับอีสานค่ะ
2: ก็จะคือฟ้าเรื่องฝนนี้ไปประมาณถึงวันศุกร์นี้ไปอย่างน้อยนะครับที่กรมอุตุประกาศ
0: คร
2: ับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะมาคุยกันได้022481366ค่ะ022481366นะคะมาบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็โทรมาพูดคุยกันหลังไมค์ก่อนได้นะคะมีเพลงเพราะให้1เพลงเนาะสำหรับหน้าไมค์1สายนะคะ
2: ครับผมนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะพี่พูดถึงฝนตกพอดีนะแล้วก็รถติดต้องเข้าไปทำข่าวที่แถวโรงแรมดุสิตตรงสีลมครับพี
0: ่โอ้ยแยกกันเลยศาลาแดงค่ะ
2: ตอนเช้าสปท5โมงนะครับมาถึงสีลมเกือบทุ่มอ่ะพี่
0: โอ้โห
2: แบบ
0: โอ้โหรถติดจริงๆตรงนั้นอ่ะ
2: คือจริงที่ถ้าชีวิตต้องอยู่ในเมืองอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เหนื่อยจริงเหนื่อยแบบ
0: เหนื่อยอู้
2: เคยเดินทาง
0: ใช่เคยเดินอ่ะจากตรงนั้นมาประตูน้ำอ่ะเพราะว่ารถมันไม่เคยเลื่อนเลยเมื่อก่อน
2: โอ้
0: เคยเป็นสาวสีลมมาก่อนทำงานสีลมเออ
2: ไล่มาเลยศูนย์ศิริกิติ์มาคลองเตยบ่อนไก่เข้าพระราม4เนี่ยติดทั้งเส้นเลยติดแบบ
0: ยิ่งไปทางนั้นก็ยิ่งติดถ้ายิ่งมาทางประตูน้ำก็ยิ่งติด
2: ใช่พี่แล้วเหมือนฝนมันตกด้วยนะเลิกงานพอดีด้วยนะโอ้โหคนกรุงเทพนี่นะฮะนับถือจิตใจถ้าเกิดว่าคือเราเนี่ยยังอยู่ต้องยอมรับว่าเราอยู่แถบชานเมืองเนาะบ้านอยู่แถวประเวศแล้วเข้าไปพระรามเก้าอย่างเงี้ยยังไม่เท่าไหร่ประเวศในตัวเมืองชั้นในเนี่ยโอ้โหครับผม
0: ค่ะก็ต้องเผื่อเวลานะฝนตกเนี่ยต้องเผื่อเวลานะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยนะคะมันก็จะลุกลามมาที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างภูเก็ตนะคะภูเก็ตเนี่ยเผลอๆนี่นะคะบางวันไม่ต้องมีฝนหนักกว่ากรุงเทพนะคะลูกตอนเช้าเนี่ยเออภูเก็ตรถติดมากเลยนะคะชาวภูเก็ตคงจะทราบซึ้งดีเรื่องนี้เพราะว่าอะไรพวกนี้คือเมืองมันไม่ได้ขยายไปไหนอะเท่าเดิมถนนเท่าเดิมแต่คนอะมากกว่าเดิมรถมากกว่าเดิมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มากกว่าเดิมตอนนี้ภูเก็ตเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่น่าห่วงมากเรื่องของการจราจรนะคะโอ้โห
2: น้องๆกรุงเทพ
0: ตอนเช้ายาพึ่งค่ะ
2: โอ
0: ้แล้วก็เมื่อวานเป็นข่าวพอดีเลยที่ร้านค้าของชาวต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองปฏิเสธลูกค้าคนไทยอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบคนไทยหมั่นไส้มากเพราะว่ามีการร้องเรียนกันนะคะเมื่อวานก็เลยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่จัดหางานลงตรวจสอบเลยค่ะเพื่อไปดูว่าเออมันใช่จริงๆหรือเปล่าที่เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรการการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีคือเป็นตัวแทนอำพรางอะเนาะแล้วก็การตรวจสอบเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะดูว่าผู้มีอำนาจบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นใครกันแน่เป็นไทยหรือต่างชาตินะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธลูกค้าคนไทยจริงหรือเปล่านี่ค่ะเมื่อวานท่านผู้ว่าภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมมอบหมายให้รองผู้ว่าร้อยตำรวจเอกเขตรักชาญศิลป์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ป่าตองค่ะลุงนี่เป็นรายงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะแต่ว่าในข่าวเนี่ยแค่

0: บอกว่าท่านรองผู้ว่าลงพื้นที่แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะให้บริการเฉพาะกลุ่มต่างชาติรวมถึงร้านค้าที่มีการใช้ภาษาฮิบรูในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชัดเจนคือไม่มีภาษาไทยเลยบางร้านนะแม้แต่นิดเดียวค่ะพื้นที่ป่าตองแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจลูกค้าคนไทยมีแต่ภาษาฮิบรูอะไรนี่แหละแต่ก็ไม่บอกว่าลงพื้นที่แล้วเจอหรือเปล่าไอ้ร้านที่บอกว่าเลือกปฏิบัติไม่บริการคนไทยไม่ต้อนรับคนไทยเมื่อวานเราพูดถึงอิสราเอลเนาะที่เกาะสมุยเกาะพะงันอันนี้นี
1: ่
0: เกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะคะหนักกว่าอีก
1: เป็นเมืองแบบอาณาจักรคือถ้าเดินผ่านง่ายๆคือเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยนะถ้าอย่างนั้นถ้าฟังแบบพี่สีเรา
0: คนไทยอย่างที่บอกอ่ะคนไทยจะลงเล่นน้ำตามชายหาดก็ทำตัวรีบๆไม่กล้าไม่กล้าเดิน
1: ใช่อ
0: ันนี้น่าสงสารไหม
1: ครับ
0: ไม่รับไม่คนไทยไม่ให้คนไทยใช้ทรัพยากรไม่ให้คนไทยเข้าร้านไม่ให้คนไทยซื้อของเนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเดือนนี้เลยว่าอันนี้หนักที่ย่านป่าตองนะคะเพราะว่ามันเป็นบริษัททัวร์บางแห่งของต่างชาติอ่ะก็คือก็บอกว่าสรุปก็เป็นชาวอิสราเอลเหมือนกันค่ะน้องรุ่งปฏิเสธลูกค้าคนไทย
1: ครับ
0: ค่ะนี่แหละที่ถูกร้องเรียนเข้าไปก็ใช้ภาษาฮิบรูเน้นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาเฝ้าร้านแทนคนไทยไม่จ้างอ่ะเงินไม่กระเด็นในไทยไม่จะบาทเดียวเลยก็บอกว่าอย่างนั้นนี่คือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็น่าจะเป็นกระบวนการนอมินี
1: โอ้เนาะ
0: ค่ะก็จากข้อร้องเรียนเดี๋ยวลองดูนะคะว่า อยู่ภายใต้กฎกติกาของกฎหมายไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะมันต้องกติกาเดียวกันสิถูกไหม
1: ครับผม
0: จะมาแบ่งว่าเราทำตลาดเฉพาะกลุ่มของฉันมันไม่ให้คนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยเหรอ
1: คือถ้ามันอยู่ในขอบเขตไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ากีดกันไม่ให้คนไทยเข้าพื้นที่หรืออะไรแบบนี้มันดูแบบว่า
0: ค่ะ
1: นั้นเกินไปละ
0: เกินไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยสรุปที่ลงพื้นที่ก็คือยังไม่รู้เลยว่าเป็นนอมินีหรือเปล่าค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวเนาะเป็นนอมินีเลย
0: น่ากลัวค่ะ
1: เหมือนมีสายมาแล้วครับพี
0: ่ค่ะไปรับกันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่แดงลุงแดงป่ะครับลุงแดงจากนครศรีธรรมราช
1: ใช่ใช
0: ่คนบ้านเดียวพี่ศรีเลยครับผม
2: ลุงแดง
1: ครับ
2: ลุงแดงอยู่อำเภออะไรคะลุงแดง
1: อำเภอจะอวด
2: อ๋ออยู่อำเภอชะอวดน้อง
0: ชะอวดครับผม
2: ที่กำลังมีปัญหาเรื่องป่าพุกวนเคร่งนะลุงแดงเนาะ
1: ป่าพุกก็เคยกินนะ
2: ที่ไฟไหม้อยู่อะค่ะ
1: ชาใจ
2: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: มาใหญ่ท่ามเลยว่าจำนาคิดกล้องตัวกระโดนอยู่อยู่แบบไหนครับ
2: เงินชาวนาติดของทกศอยู่แบบไหนน้องดงลุงถาม
1: เห็นบางคนมันรอกันดีมดแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันต่อไปคนอยู่หลักร่างมันจะเลือกกี่บาทอ่ะ
2: มัน
0: คนที่ออกนี่คือคนที่เขาได้ไปแล้วแล้วออกเลยอะไรครับ
1: มาคนติดตายก็กำกินก็ไม่ก้าวเลยแล้วขนาดที่คนจะไม่ตายพี่ก็เขาออกก็ไม่เสียนั่น
2: นั่นแหละเราเคยพูดว่าตายทีหลังเสียเปรียบค่ะ
1: จ่ายจ่ายนะต้องใช้อยู
2: ่ค่ะนั่นแหละก็ตอนนี้อะครับก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะลุงหลายทีแล้วค่ะหลายพื้นที่แล้ว
1: อ๋อ
2: ค่ะ
0: คุณลุงก็ทำไว้ใช่ไหม
1: ตามกันก็ไปกี่ที่ว่าพี่เลยกันเหมือ
0: สี่สิบปีนะ
1: กี่ที่ว่าพี่แล้วยี่ที่ว่าแล้ว
0: อ๋อยี่สิบปีโอ้โหคนนานนะ
1: จ้าที่ตรงนี้ไอ้หน
0: ูเดือน
1: คนก็ไปเสียบางคนก็ตายแล้วก็เขาไปไก่ก้าวกันเลย
2: นั่นแหละลุงแดงถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยลุงแดงต้องไปที่สมาคมสาธารณกิจตอนนี้สมาคมยังดำเนินกิจการตามปกตินะแล้วก็สอบถามยอดที่ชัดเจนโดยตรงว่าสมมุติถ้าเป็นอะไรไปในวันพรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่ลองถามดูต้องอย่างนั้นเลยต้องไปเกาะติดที่สมาคมเลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการรวมตัวของลูกค้าของธนาคารนะในแต่ละท้องที่แยกตัวจากธนาคารนะไม่จริงๆก็ไม่ธนาคารก็ไม่ได้เกี่ยว 100% นะน้องๆเนาะ
0: ครับผม
2: ค่ะแต่ว่าก็โดยทั่วไปเนาะเขาจะมีประกาศว่าช่วงต้นปีเท่าไหร่แล้วลุงแดงยังเสียตังค์อยู่ประมาณเดือนตลาดทอยเลสตอนนี
1: ้เสียเดือนนึงประมาณ1,000 บาท
2: โอ้
1: มันก็เยอะนะปีหนึ่งสองกลาง
2: ปี
1: สองกลางกลางหนึ่งครับปันกว่าบาทปันหน้าบางที
2: ค่ะแล้วยังจะจ่ายต่อไหมเอาจริงๆถามในความ
1: รู้สึกไม่ยุดเหรอยอมแล้ว
2: ดูดง
1: ยอมยุดเหรอเบอร์มันหมดเบอร์ต่อทั้งมันบอกว่าจะไหวตายต่อได้ถึงเทียบไว้ถึงต่อตั้งล่างนู้ถึงจะเลือกกี่บาท
0: มีพักพวกเราเล่าให้ฟังไหมครับว่าเนี่ยเขาคนไหนที่เขาเพิ่งเหมือนเพิ่งสูญเสียอะไรกันไปแล้วได้เงินก้อนนี้ไหมครับ
1: ก็ต้องใช่หรอจังหวะมันได้มันไม่กรอบไปได้เหมือนนั้นนะแต่เกือบมันโอ้ตายโอ้ใจ
2: ได้แต่นิดเดียวน้องรุ่งจากเมื่อก่อนได้เป็นหลักแสนตอนนี้ก็เหลือหลักหมื่นนิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุง
1: น่ากลัวอยู
2: ่อะไรก็
0: เสียงลุงแดงมันทำใจแล้วเลย
1: คราวนี้ยอมทำใจว่ายอมว่ายุดดุดว่าตั้งใจแต่ก่อนว่าจำทุกเบอร์ตรงนั้นต่อตายทั้งใดลูกร้านใดปฏิบัติกรรมตรงนั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เน
2: ี่ย
1: ก็อีกวันนี้ดันเดียบถ้าไปเด็กไอ้ก็มักไอ้การหลอกคู่กล้องนั่นมันอยู่แบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ตั้มกันนั้น
2: อะไรนะคะอีกทีหนึ่งดูไ
1: หมคู่กล้องกันคู่กล้องทำไมเดี๋ยวก็ไม่หลอกกันนะหลอกยามันเอ็นกลเดินได้เลย
2: โอ้ลอกคู่คลองลง
1: ใจ
2: เป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนแถวบ้านเหรอแถวบ้านดูแดงเหรอ
1: ใจผู้กล้องกำลังรอก หญ้าขึ้นบนนั่นหญ้าขึ้นกล้องอะไรนี่แหละบางคนบางที่ก็ขึ้นก่อนต้นไม้ไม้ต้นก็ไปกันลาในกล้อง
2: ทำไมเขาถึงไม่ทำกันใช่ไหม
1: ใช
2: ่หน้าที่ของใครหน่วยงานไหน
1: งานก็อบต.ก็ได
2: ้อบต.นี่แหละ
1: ใช่
2: ก็ต้องอบต.อบต.ในพื้นที่แล้วลูก
1: มันก็ไม่ตั้งกันนั่นนั่นหลบยี่สิบปีแล้วไม่ตั้งกันอยู
2: ่อบต.เลยอบต.เลยค่ะนั่นชัดเจนเลยค่ะหน้าที่ก็อบต.
1: ก็ว่าอนุรักษ์ก็มาทำ
2: ค่ะแต่ถ้าเป็นคลองเนี่ยเขตชนประทานก็เป็นหน้าที่ของชนประทานค่ะ
1: ใช่อันนี้โผล่นี่โผล
2: ่พอโผล่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นคลองอบต.ดูแลอยู
1: ่
2: คลองระบายน้ำคลองส่งน้ำใช่ไหมค่ะ
1: ใช่คลองน้ำนะคลองน้ำคลองจะทำไมคลองกระจายเรือกันนะ
2: นั่นแหละค่ะอบต.ค่ะแจ้งอบต.เลยค่ะของนั้นอยู่ในพื้นที่อะไร
1: ก็มาทำ
2: เนี่ยถ้าอยู่ในเทศบาลก็เป็นหน้าที่เทศบาลถ้าอยู่นอกเมืองเทศบาลก็เป็นอบต.ค่ะ
1: อย่านี่เตะตะปนเคร่งนี
2: ่โอ้ค่ะมู่ที่จะได้ค่ะลุงแดง
1: มู่ที่สาม
2: โอ้ที่สามตำบลเคร่งอำเภอชะอวดนะ
1: จ้
2: าฝากท่านอบต.นะช่วยดูแลหน่อยนะคะคลองมันตื้นแล้ว
1: ก็ว่างว่าอนุรักษ์ก็มาทำก็อ้างว่าอนุรักษ์มาตั้มไม่อาพูดไปบ้าหรอกมันอยู่เป็นไง
2: อุ้ยได้ด้วยเหรอนุ๊กใครอ้างคะนี่อบต.อ้างเหรอคะ
1: อบต.อ้างว่าอนุรักษ์ก็มาตั้มไปบ้านนะ
2: อนุรักษ์คือใครอ
1: นุรักษ์เตะอยู่เตะหน่วยเกรดเกร่งกันนะ
2: โอ้สำนักอนุรักษ์ป่าไม้
1: ใช่
2: ค่ะคิดว่าไม่น่าใช่นะนุ่งนะถ้ามีคลองส่งน้ำเป็นคลองที่เป็นคลองธรรมชาติก็น่าจะ
1: คลองธรรมชาติก็จะรอดจะทำไมก้อนนั่นแหละโอ้โหหัวใจเรือทำไมก้อนนั่นน่าจะกำรกยา
2: โอ้โ
1: หต้นไม้เร็ว
2: ค่ะก็ชัดเจนการลอกคูคลองเป็นหน้าที่ของอบต.ค่ะลุงแดงเนาะค่ะ
3: ฝากแล้วนะ
2: ค
3: ู
2: สามตำบลเคร่งอำเภอสะอวด
1: เขาอ้างนั้นเขาอ้างว่าอนุรักษ์เขาไม่ทำไม่ทำอยู
2: ่โอ้
3: เขาอ้างว่าหน่วยงานนั้นจะทำหรือว่าไงนะอ้างว่าหน่วยงาน
1: อนุรักษ์อนุรักษ์ทิ้งเง
2: ินห้ามทำเขาห้ามทำห้ามไปจัดการอะไรทั้งสิ้น
3: อ๋อห้ามทำ
2: มีด้วยหรอสำนักอนุรักษ์ป่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช
2: ่ตอบค่ะก็เดี๋ยวชี้แจงมาหน่อยก็แล้วก็ได้นะคะสำนักอนุรักษ์ป่าไม้เนาะที่ควรเพ่งนะคะขอบคุณมากค่ะลุงแดง
1: ครับ
3: ลุงแดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ค่ะยี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้ตำรวจก็อาจจะต้องเรียกว่าค้นหน่อยนะคะเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธเนาะยาเสพติดอาวุธอะไรพวกนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านฉางนะอำเภอบ้านฉางนะคะจังหวัดระยองชุดสืบเขาไปตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาชายอายุ45ปีนะคะเพราะสืบทราบว่าบ้านหลังนี้แหละเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงและประกอบปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได้นะคะคือจะดัดแปลงจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบประกาศขายไปตรวจค้นบ้านพักก็เจอของกลางเป็นปืนลูกโม่เป็นกระสุนแล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการปรับแต่งปืนอัดลมติดกล้องเล็งด้ามปืนแล้วก็เครื่องปั๊มลมแล้วก็เจอยาบ้าด้วยค่ะก็ครบเลยนะคะก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลก็คือเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องอาวุธกับเรื่องยาเสพติดนี่มีความเกี่ยวพันกันนะคะสำหรับการสกัดกั้นและกวาดล้างทั้งอาวุธยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะก็ชาวบ้านแหละผู้ช่วยกันเนาะปลอดปล่องดูแลว่านี่แหละข้างบ้านคนที่เรารู้จักหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอันนี้คือต้องจริงจังนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นข่าวนะเดี๋ยวก็มีเด็กมาขู่ว่าจะไม่ไปโรงเรียนจะไปยิงโรงเรียนจะไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะทำกันวิธีนี
1: ้
0: ค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหาปืนหาอาวุธกันแบบง่ายๆค่ะ
1: จริงตอนนี้เด็กมีปืนหมดแหละดูในข่าวอ่ะเวลาที่สองกลุ่มเจอคู่อริกันอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: ก็จะมีปืนทั้งนั้นเลย
0: สิบสามก็เคยมีแล้วที่ระหว่างข่าวเมื่อที่ที่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เด็ก13-15ที่เอาปืนมาไล่ยิงคู่อริกันอ่ะนะดูสิมีปืนหมดมีเป็นง่ายมากเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เอาของครอบครัวพ่อแม่ญาติก็สั่งซื้อกันเองทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องให้ชาวบ้านแจ้งหน่อยนะคะใครรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยขายประดิษฐ์เองขายเองอะไรอย่างงี้นะคะ
1: ถึงคนไม่มีปืนนะเมื่อวานนี้พี่ก็เกิดเหตุการณ์นะที่ว่าไปสนามยิงปืนแล้วก็ปิดชีพตัวเองอ่ะ
0: อันนี้ก็ถือตั้งใจเหรอ
1: ตั้งใจแต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ไปก่อเหตุยิงตัวเองในสนามยิงปืนนะฮะแต่ว่าก็เกือบเกิดเหตุระทึกขวัญเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะยิงตัวเองอ่ะก็หันปากกระบอกปืนนะครับไปที่ครูฝึกโอ้ดีว่าครูฝึกก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปทันนะก็ไม่รู้ว่าเขาขู่หรือว่าเขาตั้งใจที่จะคือขู่ให้ครูออกไปเขาจะก่อเหตุตัวเองหรือว่าเขาตั้งใจจะยิงจริงๆแต่ครูหนีทันอย่างเงี้ยพี่อันนี้ก็น่าหวาดกลัวนะเพราะเหมือนครูก็ยืนคุมอยู่แหละครูฝึกที่สนามยิงปืนนะครับพอนี้ปืนไปอยู่ในมือเขาแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: นะฮะเนี้ยจะทำยังไงแล้วก็พอนี้พอเขามีปืนแล้วไม่มีคนคุมเขาก็เลยตัดสินใจนะครับก่อเหตุคือญาติก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเหมือนกับจะมีอาการเหมือนหูแว่วอ่ะก็จะบอกคนในครอบครัวตลอดนะครับว่าเนี่ยมีคนมาตามเขามีคนอยากให้เขาไปอยู่ด้วยนะนี่นั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนมีอาการป่วยทางจิตเวชอยู่แล้วอะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หวาดกลัวนะหน้าหวาดกลัวแล้วพอปืนไปอยู่ในมือแล้วเนาะ
0: ดูน่ากลัวนะอย่างนี้เน
1: าะครับอายุแค่36เองพี่นะครับเมื่อวานนี้ที่สนามแถวบางบัวทองนะครับนนทบุรีสนามยิงปืนเนาะก็เห็นบอกว่าทีนี้ก็เลยจะมีการเข้ามาดูคุมเข้มในเรื่องของสนามยิงปืนทั่วประเทศเลยนะครับอย่างที่นนท์เนี่ยเขาบอกมี2แห่งคือใครที่เล่นปืนก็คงจะทราบเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนาะ ทีนี้ไอ้คุมเข้มมาตรการเนี่ยจะตรวจสอบยังไงอะว่าคนที่มายิงปืนเขามาด้วยอารมณ์ภาวะไหนยังไงนี่หรอเออ
0: ก็ต้องตรวจจิตเวชมาก่อนนี้เหรอ
1: ที่ดูเหมือนกันนะตอนนี้เขาก็ไม่มีประวัติการรักษาอะไรนะฮะก็เขาบอกว่าจะต้องมีมาตรการในการควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัย
0: อืมอันตรายพอเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ปืนเหมือนกันนะคะพอมีปืนแล้วกล้ามากถือเข้าไปบุกร้านทองที่ห้างสัตว์ลำปางเมื่อวานนี
1: ้ขี่
0: มอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะมาจอดอยู่หน้าร้านทองใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบใส่หมวกกันน็อกเต็มใบก็พยายามจะเปิดประตูหน้าร้านทองให้ได้แต่ประตูร้านเนี่ยล็อกชายคนดังกล่าวไม่สามารถเปิดเข้าไปได้จึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีจากการตรวจสอบกล้องนะคะพบบุคคลที่ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่มาจอดที่หน้าร้านทองแล้วก็ถือปืนเดินเข้ามาผลักประตูแต่เข้าไม่ได้เพราะประตูล็อกจึงรีบวิ่งกลับไปยังมอเตอร์ไซค์แล้วก็โอ้โหหนีบิดอย่างเร็วเลยนะคะไม่ได้อะไรนี่ก็อันนี้ถือว่าผิดแล้วนะชัดเจนแล้วนะคะเออความผิดสำเร็จแล้วนะ
1: ครับ
0: คือพอมีปืนแล้วมีปืนแล้วเห็นปืนชัดเจนเลยนะคะในกล้องเนี่ยก็เดี๋ยวทางพุ่มกับสภ.ห้างสัตว์ก็ให้ชุดสืบตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีประสานตำรวจสภ.เมืองลำปางและจุดอื่นตั้งสกัดเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไร้วี่แววไม่รู้ว่าหนีไปหยุดตรงไหนยังไงค่ะเออเออนี่ดีนะไม่แน่ใจว่าร้านทองเนี่ยเขามีวิธียังไงพอรู้ว่าเหมือนกับพอรู้ว่าเป็นโจรถือปืนเข้ามาเนี่ยประตูล็อกเลยอ่ะหรือว่าล็อกหรือล็อกจะปิดพอดีหรือยังไงไม่ทราบทำไมอยู่ร้านหนึ่งประตูร้านทองถึงล็อกได
1: ้โอ้ครับ
0: หรือว่าเดี๋ยวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ปืนค่ะก็โชคดีไปไม่เสียหายไม่สูญเสียอะไรนะคะโจรเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ก็อย่างเมื่อวานนะเจ้าของอันเนี้ยร้านลาดหน้าน่ะเออก็โอ้เดือดมากเลยนะคะแกบอกว่าแกก็ขายไม่ใช่ว่าจะดีนะเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะขายลาดหน้าวันนึงก็ได้ไม่เยอะนะคะคนร้าย2คนเป็นชายและหญิงขับมอเตอร์ไซค์มาขโมยเนื้อหมูกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นไปเออ
1: หมูร้านลาดหน้าอร่อยไงเอาทุก
0: วันเอาวัตถุดิบสำคัญไปเลยดูดิ
1: เ
0: จ๊บอกว่าเหตุเกิดตอนประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยตีหนึ่ง26 นาทีนะร้านลาดหน้ายอดผักเฮียไก่อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองอำเภอบางบัวทองนะคะก็หน้าร้านเนี่ยมีถังแช่อาหารสดอยู่2 ถังเอาไว้เก็บนะคะสำหรับการประกอบอาหารในวันต่อไปล็อกกุญแจด้วยนะเนื้อหมูหมักแล้วด้วยค่ะ10 กิโลกุ้งสด3 โลลูกชิ้นกุ้งอีก5 กิโลรวมแล้ว18 กิโลคนร้ายเอาอุปกรณ์อะไรไม่รู้มางัดกุญแจหลังก็เสียหายนะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดนะคะก็เป็นคนร้ายผู้ชายน่ะขี่มาจอดที่หน้าร้านผู้หญิงเป็นคนซ้อนแล้วก็ให้ผู้หญิงดูลาดเราก่อนผู้ชายก็จะเดินหายไปที่ด้านหน้าร้านลาดหน้าก่อนจะเดินกลับออกมาในมือถือเนี่ยถือถุงอะไรไม่รู้มาข้างละ1 ถุงเนี่ยค่ะจับภาพไว้ได้หมดเลยเอาไปก็ประมาณสัก2-3 พันแหละซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีมูลค่า2-3 พันก็จริงแต่มันไม่น่าจะมาซ้ำเติมกันเลยเดือดร้อนอ่ะขายก็ไม่ค่อยจะดีนะยังมาซ้ำเติมกันแบบนี้แล้วเชื่อว่าไอ้สองคนนี้ต้องเป็นผัวเมียกันอายุไม่น่าจะเยอะแต่พฤติกรรมนี่คือตั้งใจมาเลยค่ะมางัดไอ้เนี่ยตู้แช่นี่แหละก็เจ๊บอกว่าอะไรดูไหมเจ้าของเหยียดใส่โอ้ยถ้าเอาไปกินก็ไม่มีความสุขหรอกขอสาบแช่งเลยนะ เอาไปกินนะหอยขี้แตกขี้แตกแกบอก
1: ก็ที่บอกหมูหมูร้านล่างหน้าส่วนใหญ่เป็นหมูหมักนะพี่ใช่ไหม
0: หมักไปแล้วใช่
1: สงสัยมันก็เลือกเขาแหละถ้ามันไปขโมยหมูตามตลาดมันไม่หมัก
0: นี่ต้องเอาหมูหมักเท่านั้นเอ้ยแสดงว่ามันรู้นะว่ามันต้องมีของข้างในข้างในหลังแข็งนะเน
1: า
0: ะ
1: ทรัพย์สินเจ๊อย่างอื่นไม่โดนนะพี่โดนแต
0: ่ไม่โดนโดนเฉพาะถังแช่นี่แหละไอถังแช่หมูสดนี่แหละไอของสดนี่แหละแสดงว่ามันมาดูร้านเราแล้วช่วงกลางวันอ่ะ
1: ครับโอ้โหนะ
0: เ
1: นี่ยเดี๋ยวนี้ร้าน
0: เล็
1: กๆนะโอ้จริงๆร้านเล็กๆก็โดนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องแบบงัดไปตามบ้านใหญ่โตเลยแล้วเนี่ยร้านขายอาหารตามสั่งร้านลาดหน้านี่มีเหตุตลอด
0: เก็บดีๆเนาะนี่แหละเก็บดีแล้วนะ
1: ม
0: ันงัดกุญแจเลยอ่ะ
1: เนื้อไปยังโดนเลยนะบรรดาร้านค้าต้องระวังนะครับส่วนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่นะร้านไก่ปิ้งเนี่ยร้านไก่ปิ้งเนี่ยโอ้โหควันเป็นไงพี่หืมมะเห็นร้านพวก
0: ควันขโมงค่ะ
1: รถเข็นที่คอหมูย่างอ่ะเขาต้องมีพัดลมดูดให้มันลอยขึ้นอ่ะใช่ไหมสมมติเขาที่เตาเขามีเนี่ย
0: ก็ทำแบบนั้น
1: เนี่ยใช่บนเตาต้องดูดให้มันลอยขึ้นลอยขึ้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหควันมันคงจะนะครับลอยไปไร้ทิศไร้ทางนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเพื่อนบ้านกันแล้วนะบ้านติดกันข้างๆขายไก่ย่างโอ้โหควันนี่ลอยเข้าบ้านของเพื่อนบ้านทั้งวันทีนี้ถึงขนาดต้องไปแจ้งความกันแล้วนะครับคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะบ้านติดกันจากที่เคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนะคือคนที่ไปแจ้งความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีคนแก่นะอยู่ในบ้านทีนี้ทั้งวันน่ะควันมันก็ลอยเข้าลอยออกกลิ่นเอ่ยควันเอ่ยเนี่ยนะฮะเหม็นไปหมดนะเคยไปบอกเพื่อนบ้านแล้วนะโดนด่ากลับมาว่าไงไหมอีอ้วน
0: อุ้ย
1: ทนหน่อย
0: สะดุ้งเลย
1: ไม่ได้ว่าใครครับพี่หมายถึงว่าอันนี้เล่าข่าวว่าร้านไก่ย่างเนี่ยเขาเคยว่าพี่ข้างบ้านว่าอีอ้วนนะโอ
0: ้ว่าพี่ปูทำไม
1: ไม่ใช่นะครับแม่
0: มีอ้วน
1: เขาสวย
0: ทนหน่อยไม่ได้ได้ไงอย่างนี้เหรอ
1: ทนหน่อยไม่ได้ไงนี่
0: อะไร
1: นะคร
0: ับ
1: เขาก็เลยหมดความอดทนแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงนะก็เลยไปร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม3ครั้งร้องเทศบาลแล้วล่าสุดร้องตำรวจเลยครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีนะครับเธอชื่อว่าคุณน้ำนะครับอายุ26ปีเอาคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจดูนะครับบอกว่าเป็นคุณตำรวจจะทนได้ไหมเนี่ยทั้งวันเป็นอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้อยคำหยาบคายที่เธอโดนด่าด้วยนะนอกจากอีอ้วนแล้วเนี่ยนะฮะยังมีการพาดพิงไปถึงบุพการีโอ้นะลักษณะเหมือนกับนอกจากอีอ้วนทนอร่อยแล้วเนี่ยนะฮะยังบอกว่าเหมือนกับด่าไปถึงพ่อแม่เธอด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ในคลิปเนี่ยเธอบอกว่าหลักฐานเป็นการดูหมิ่นกันชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเธอบอกว่าเป็นปัญหายืดเยื้อกันมาร่วมๆเกือบ2ปีละนะครับตั้งแต่เพื่อนบ้านคนนี้ย้ายมาอยู่เนี่ยนะฮะก็เปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างสร้างความเดือดร้อนครับเพราะว่าควันจากการย่างไก่เนี่ยลอยเข้ามาคือมันเป็นทาวเฮ้าส์อ่ะพี่ทาวเฮ้าส์ติดกันแล้ว
0: ไม่ได้เลยนั่นน่ะ
1: โอ้

0: พอสูดดมไอ้ควันนี้เข้าไปมากๆก็เวียนหัวไม่สบายเนี่ยเพื่อนบ้านไม่เข้าใจกันเลยโ
1: อ้
0: ย้ายมาเปิดเป็นร้านไก่ย่างส้มตำ
1: ค่ะ
0: มันคงต้องย่างแต่เช้านะที่เผื่อเช้าอย่างเงี้ยเอาแล้วเลยพี
1: ่หรือไม่ก็ทำกล่องขึ้นไปสูงสูง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไหมได้ไหม
0: เออกล่องมันเหมือนเป็นสแตนเลสอย่างนั้นขึ้นไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำขึ้นไปเลยคือเราก็เข้าใจนะอาชีพใช่ไหมมันต้องประกอบอาชีพอ่ะเออเขาอาจจะแบบทำอร่อยกินอร่อย
0: เมื่อกี้ให้ทำอะไรได้นะพี่ปีให้ทำอะไรนะ
1: ป่องควันอ่ะป่องเห็นแถวบ้านอ่ะมันจะมีเครื่องดูดใช้แบตเตอรี่หน่อยลงทุนหน่อยนะคะเอาแบตเตอรี่ก็อันใหญ่มาดูดควันแล้วก็ปล่อยขึ้นข้างบนไปเลย
0: ย้อนกลับมาทำเขาอีอ้วนไม่ต้องมาเสนอเขาก็คงเคยไปบอกแล้วพี่ก็โดนคำนี้กลับมาไงพี่อ้วน
1: ไอ้เรื่องเดี๋ยวนะไอ้เรื่องควันเข้าบ้านเนี่ยนะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่ที่จะได้ตกกันนะ
0: ฮะเดี๋ยวนี่ก็เขาเคยไปเตือนแล้วอ่ะก็เนี่ยคำนี้กลับมาไงพี่อ้วนอีนี่นี่นี่พ่อแม่เงินเงินเงินเออเสนอป่องควันใช่ไหมเสนอป่องควันคือใช้ฉันทำป่องควันใช่ไหม
1: เอออ
0: ีอ้วน
1: โอ้ย
0: ไม่ต้องมาเสนอตัวตรงนี้แหละ
1: เฮ้ยผมก็ทำเอาจริงๆเอามีนบุรีอ่ะมีตั้งเยอะมีนบุรีร้านแม่ค้าก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็ลงทุนนิดนึงมีแบตเตอรี่แล้วก็ดูดขึ้นข้างบนอ่ะเออ
0: เอาจริงๆแต่ถ้าเป็นปัญหาที่กระทบกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยคนที่จะค้าขายต้องทำนะที
1: ่
0: จะด่าผมที่จะด่าผมก็ได้นะที่จะของร้านจะด่าเราก็ได้เออแต่ว่าเพื่อให้มันอยู่กันได้อ่ะ
1: เอออ
0: ันนี้เดี๋ยวก็ต้องฝากคนจ้างไม่ว่าจะเทศบาลหรือตำรวจเนี่ยเขาไปแจ้งความไปแล้วนะ
1: ฮะ
0: แต่ไม่ได้จะตำรวจจะไปแจ้งในเรื่องของการโดนด่ามากกว่านะทีนี้ไอ้เรื่องของการลงไปตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นเทศบาล
1: แค้นที่โดนด่านี่แหละเออไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องเล็กละตอนนี้เรื่องเล็กละ
0: ครับ
1: เออ
0: เดี๋ยวพวกเทศบาลพวกสายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเนี่ยของเขตเนี่ยก็ต้องลงไปดูละนะที่อุดรนะครับช่วยดูหน่อยนะครับต้องเป็นคนกลางแล้วว่าการจะประกอบการค้าในชุมชนแบบนี้มันต้องมีนะกฎพ.ร.บ.กระทรวงข้อบังคับอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจต้อง
1: ไปมันมีอยู่ไอ้พรบของเทศบาลน่ะ
0: ครับ
1: มีอยู่นะเออมีอยู่เรื่องเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องเข้าไปดูแล
0: เอาคนผอมๆไปหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวเจ๊เขาด่าอีกอ้วนกลับไป
1: โอ๊ยสะเทือนกันไปเป็นแถวเอาไปดูนี่ดีกว่าเมื่อวานนี้แม่ค้าคนนี้ไม่ได้ขายหมูปิ้งนะจะน่ารักมากเลยที่อุดรธานีแม่ค้าในตลาดแล้วก็เป็นพลเมืองดีแกพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ในตลาดสดนะชื่อป้านกนะคะป้านกอายุ52ปีค่ะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล2ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเจอกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีขาวภายในมีเอกสารมีบัตรประชาชนมีบัตรสำคัญหลายรายการเลยแล้วก็มีเงินสดอยู่370บาทก็เอาไปลงบันทึกประจำวันว่าติดตามหาเจ้าของหน่อยแกบอกว่าจริงๆอ่ะป้านกไม่ได้พบเองนะหลานสาวเป็นคนพบขณะเปิดร้านขายของอยู่ที่ตลาดเทศบาลนี่แหละค่ะจนมาเปิดแผงตามปกติแล้วพบว่าเอ้ยตั้งแต่วันก่อนอ่ะกระเป๋าใบนี้ทำไมยังวางอยู่2วันแล้วนะก็เอาตัดสินใจเปิดดูแล้วกันเอ้ามีเอกสารสำคัญบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรแล้วก็บัตรของคนในครอบครัวแล้วก็มีเงินสดอยู่ภายใน300กว่าบาทที่ว่านั้นนะคะคราวนี้ก็ไม่กล้าค้นเพิ่มเติมละตัดสินใจเก็บไว้แล้วก็รอให้เจ้าของมารับคืนตลอดทั้งวันผ่านไป1วันก็ยังไม่มีคนมาก็เลยเอาไปให้ตำรวจดีกว่าเธอบอกว่าก็ไม่อยากได้ของของใครกลัวเจ้าของจะเดือดร้อนโดยเฉพาะเอกสารสำคัญให้อยากมารับนะคะเออปรากฏว่าพอไปถึงมือตำรวจเจ้าของมาพอดีนะคะมารับกระเป๋าคืนตรวจสอบภายในพบว่าอยู่ครบถ้วนไม่ต้องไปทำบัตรใหม่ยิ้มแก้มปิเลย

0: เขาบอกว่าเงินสดก็ยังอยู่ครบเงินไม่หายแม้แต่บาทเดียวก็เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่ากระเป๋าสตางค์หายจนกระทั่งไปถึงบ้านเอ้าไม่มีแล้วก็นึกทบทวนว่าอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเธอกับหลานสาวเพราะก่อนหน้านี้ฝากหลานช่วยถือกระเป๋าแล้วก็ถือมือถือเอาไว้ก็เลยได้รับโทรศัพท์จากตำรวจแจ้งว่าเนี่ยมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าไว้ก่อนจะมาส่งมอบก็รู้สึกโล่งใจสิ่งที่กังวลไม่ใช่เงินสดนะแต่เป็นบัตรสำคัญของแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือถ้าสูญหายเนี่ยโอ้ต้องพาแม่ไปทำบัตรใหม่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและลำบากแน่นอนเพราะว่าแม่ติดเตียงแล้วก็เลยคิดไว้แรกว่าถ้าคนเก็บได้เนี่ยจะนำเงินไปก็ไม่เป็นไรขอแค่ส่งบัตรคืนมาก็ยังดีแต่ไม่คิดว่าจะได้ครบทุกอย่างครบถ้วนเลยนะคะยิ้มแก้มปีทั้งตำรวจแม่ค้าแล้วก็เจ้าของกระเป๋านี่เป็นเหตุการณ์ประทับใจสุขใจทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าอย่างนั้น
1: สังคมน่าอยู่นี่เนาะ
0: น่าอยู่เนาะ
1: ที่อุดร
0: มีอะไรแบบเนี้ย
1: นี่กว่าอุดรนะครับ
0: อุดร
1: ครับผมโอ้ในเฟซนี่นะฮะกลัวคำนี้กันใหญ่เลยนะผมไม่ได้ว่าพี่ๆนะพี่มาลายบอกว่าพี่ชื่อเล่นอ้วนนะน้องต้องเรียกอีอ้วนนี่พี่กระเทือนเลยค่ะ พี่สะอาดบอกไม่ต้องย้ำค่ะน้องต้อง
0: เดี๋ยววันนี้พี่ปูกันยารัตจะไปสอนอใกล้ๆนะแจ้งความมันต้องบุลลี่นะคะจะดุ้งตลอด
1: ถ้าจับที่เอวแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจับถ้ามีแล้วขออภัยคำนี้
0: โอ้ย
1: นะฮะ
0: จริง
1: มันเป็นการเล่าข่าวนะครับพี่ไม่ได้ว่าใคร
0: จริงจริงนะปัจจุบันเนี้ยหลายคนบอกว่ามันลดยากจริงนะไอ้ความอ้วนเนี่ยนะคะบางคนก็ไปลดวิธีแบบผิดๆอ่ะตอนเนี้ยที่กำลังเป็นที่นิยมตัวนี้กลับเข้ามาเรื่องความอ้วนเนาะไปลดแบบผิดๆอ่ะโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์อ่ะมันก็เสียหายเหมือนกันนะนี่คือความควรแบบผิดกินยา
1: เพราะนั้นผมครับผมฟังพอดีไปทำข่าวแล้วก็เจอคุณหมอพี่ศรีราชนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ของโรคที่เลยพี่หลอดเลือดหัวใจเลยพี่ที่ทุกวันนี้หลอดเลือดสมองตีบสมองแตกเนี่ยนะครับค
0: ุ
1: ณหมอแนะนำว่าให้เราทุกคนเนี่ยนะพี่ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ในห้องน้ำเลยนะเช้ามาเนี่ยเราจะไม่มีข้ออ้างแล้วว่าโอ๊ยกางเกงยีนมันหนักเสื้อมันหนักก็คือก่อนเราอาบน้ำเนี่ยเราเปื่อยเปล่าอยู่แล้วเนาะก็ขึ้นช่างเลยขึ้นช่างแล้วพยายามควบคุมน้ำหนักนะเขาบอกว่าถ้ามันขึ้น2 3 4ขีดเนี่ยคุณต้องกลับมาเริ่มละควบคุมอาหารละอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเกินคือถ้าปล่อยแล้วปล่อยไปสักโลนึง2โลลงยากมากคุณหมอบอกว่าลงยากมากเพราะนั้นชั่งทุกวันแล้วถ้ามันเริ่มน้ำหนักเราขึ้น2ขีดเนี่ยเราต้องเอากลับมาที่เดิมอันนี
0: ้
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของโรคอ้วนแล้วก็นำไปสู่โรคมากมายนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดในสมองที่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนก็เป็นกันเยอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยดูเมื่อวานที่เรารายงานการแข่งขันไฮร็อกแบงคอกที่สวนสุริกิตอ่ะโค้ชฟิตเนสชื่อดังยังเสียชีวิตเลยค่ะ
1: ขนาดเขาเป็นโค้ชเขาต้องระดับไหนแล้วนะหมายถึงว่าออกกำลังต้องพร้อมระดับไหนแล้ว
0: เขาเป็นโค้ชนะปรากฏว่าอยู่ๆก็คือหมดสติไปเลยระหว่างการแข่งขันแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตไม่แน่ใจว่าเกิดอาการแบบไหนเดี๋ยวต้องมีการชันสูตรอย่างละเอียดอ่ะค่ะเป็นโค้ชต่างชาตินะคะคนนี้เขาบอกว่าเป็นเสาหลักคนสำคัญในวงการฟิตเนสเลยทุ่มเทมากในแต่ละวันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนรอบตัวแล้วก็สำคัญในวงการฟิตเนสของไทยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของCrossFit นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฝึกความแข็งแกร่งและปรับสภาพร่างกายโดยเน้นพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในการต่อสู้เป็นพิเศษนี่ค่ะคือโปรแกรมอะไรต่างๆการฝึกซ้อมนักมวยเนี่ยมาจากเขาทั้งนั้นคนนี้

0: ื่อแซนเดอร์สเนี่ยค่ะเป็นโค้ชที่เก็บดูดิพอสติไปในศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก็พอส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตอายุ41เองนะลูก
1: โอ้พวกนี้บางทีมันไม่มีสัญญาณเตือนนะพี
0: ่ไม่มี
1: หลอดเลือดจุกหัวใจพวกนี้
0: ใช่
1: งั้นเราต้อง
0: เป็นยุทธ์นะ
1: ที่คุณหมอเขาแนะนำก็ดีนะชั่งน้ำหนักทุกวันเราจะได้รู้เราจะได้ไม่อ้วนขึ้นถ้าขึ้นขีดสองขีดเนี่ยลดเลยหมอบอกอย่างนั้นนะอย่าให้ไปถึงโลเพราะถ้าถึงกิโลนึงเนี่ยขึ้นโลนึงอาจจะลงโลนึงเนี่ยยากมาก
0: ยากเลยนะ
1: จริง
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ค่ะพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: งเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: 6:14 น.กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM SM 95เช้าวันพุธวันนี้19สิงหาคมแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะคะถึง7โมงนะพี่เนาะ
0: มาดูข่าวกันต่อเรื่องของคนสวยที่สุดในโลกเลยเหรอคะ
1: โ
0: อ้น้องหลิงหลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: หลิงหลิงคอง
1: หลิงหลิงคองอ่าฮะ
0: ใช่เขารับตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ใครเป็นคนจัดยังไงฮะ
0: ก็นี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยนะนักแสดงสาวหลิงหลิงศิริลักษณ์คงได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมระดับสากลด้วยการที่นิตยสารระดับสากลนะคะได้ออกมาประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการเธอสามารถคว้าคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลกทุกสถิติเดิมด้วยจำนวนสูงถึงกว่า22ล้านคะแนนหลิงหลิงสามารถกวาดรางวัลมาครองได้2รางวัลเลยคืออันดับ1ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้2026นะคะแล้วก็อันดับ1นักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยประจำปีนี้เรียกว่าโอ้โหแฟนๆนี่คือเฮหนักเลยนะคะเพราะว่าความสวยปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะคะหลิงหลิงนี่เป็นลูกครึ่งไทยเอ๊ะไทยประเทศไหนฮ่องกงเหรอคองใช่ไหมนี่คือเป็นการจับอันดับนะคะของนิตยสารระดับสากลชื่อว่า Netizen Choice Magazine นะคะ
1: ครับผมเขาคงมีเกณฑ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติเนาะ
0: ใช่
1: ที่จะเหมาะสมคือไม่ได้เน้นหน้าตาอย่างเดียวใช่ไหมพี
0: ่ก็ใช่ค่ะ
1: ผมดูภาพรวมหลายๆอย่าง
0: เขาบอกว่าแม้แต่นางเอกของจีนหรือว่าใครก็ตามที่ดังๆอ่ะยังชมหลิงหลิงต่อหน้าว่าคุณสวยมากสวยแบบนางฟ้าลอยมาเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นคือหน้าตารูปร่างอะไรเงี้ยมันเข้าหมดเลย
1: ครับ
0: นะคะก็สวยมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กก็น่ารักแน่นอนหลายคนบอกว่ามีศัลยกรรมไหมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าพอไปดูภาพเด็กก็คือสวยอ่ะก็บอกว่าหน้าน้องหลิงหลิงนี่นะคะมีการรวมความคนสวยมารวมอยู่ในหน้าของเธอก็คือมีหน้าของคุณจุ๋ยคุณนุ่นวรนุชคุณอ้ําพัชราภาคุณพลอยเชิญมานและแอนชิลีมาผสมอยู
1: ่
0: เฮ้ยมันยังไง
1: รวมเลยรวมแบบ
0: รวมเลย
1: รวมดาวเลยฮะ
0: สวยสวยตะโกนจริงๆหน้าของหลิงหลิงเนี่ยสวยมากแต่ตาจมูกคิ้วปากลงตัวไปหมดสวย
1: ๆ
0: โอเคยอมต้องยอมรับเธอนะคะ
1: ต้องยอมเลยชื่อที่เมื่อกี้เอ่ยมานะพี่ต้องนะฮะ
0: อ๋อเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงจริงๆด้วยน้องหลิงหลิงนะคะเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงปีนี้ก็อายุ31 ปีนะคะเกิดที่ฮ่องกงเรียนจบมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย3ภาษาเลยค่ะไทยอังกฤษและกวางตุ้งแมนดาริน
1: ครับยอดอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่านี่ฮะพี่บุ๋มรัญญานะพี่ชื่อคุณไหมพี่จะกลับมา
0: บุญยาศิยานนท์คุณ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: จะกลับมาเข้าวงการนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ20 ปี
0: พี่บุ๋มก็เป็นผู้กำกับด้วยนะช่วงหลังอ่ะก่อนจะวางมือไปเป็นผู้กำกับการแสดงหญิงที่เก่งมากนะเป็นนางร้ายแล้วเป็นผู้กำกับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะเธอกลับมานะเล่นภาพยนตร์นะครับรับบทภาพยนตร์นะครั้งแรกในรอบ20 ปีเลยพี่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วหลังจากผ่านตัวที่ดีมากนะครับไปอยู่นะเบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับก็รับผลงานภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีเป ็นบอกว่าไม่กี่วันนี้กวาดรายได้นะหนังเรื่องนี้นะทะลุ100ล้านไปแล้วนะครับ
0: โอ้
1: จริงเหรอ100ล้านไปแล้วครับผม
0: เราไม่เคยไม่ได้ดูหนังโรงมานานมากแล้วเนาะ
1: ก็ถึงหนังโรงตั๋วต้อง200นะพี
0: ่โอเคเน
1: าะมันก็แพงตั๋วมันก็แพงขึ้นไปด้วยนะ
0: โอ้คำสารภาพของหมอผี
1: ใช่ๆลองดูนะพี่เองนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ทะลุ100ล้านแล้วไม่กี่วันตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็ตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ย้ายตัวเองไปอยู่ปักหลักอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับตั้งแต่โควิดเลยนะแล้วก็เรื่องนี้แหละนะครับก็ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่เบื้องหน้านะโอ้คือเมื่อก่อนเธอก็เล่นเป็นแบบออกแนวเป็นนางร้ายหน่อยนะตัวร้ายๆหน่อยนะเป็นแบบแม่นางเอกเพื่อนอยู่ฝั่งนางร้ายอ่ะก็จะร้ายๆหน่อยนะครับก็กลับมารับนะบทบาทเป็นนักแสดงอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวต้องขอเช็คกระแสเสียงตอบรับในโซเชียลหน่อยนะคือยุคเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงเนี่ยนะก็อ่านตามนิตยสารอะไรพวกนี้เนาะกระแสเนี่ยพอเข้าไปอ่านแล้วก็ใจฟูแต่นี้ต้องเข้าไปดูโซเชียลหน่อยว่าเหมือนแม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบบทบาทของเธอมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าจะกลับมารับงานเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็คนชอบก็แฮปปี้พี่เนี่ยในคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นระดับครูสอนการแสดงแล้วนะ
0: ใช่ใช่ช่วงหลังเป็นเขาอยู่กับช่องสาม
1: แปด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ก็พี่บุ๋มรัญญาก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่เพื่อนซีของพี่ปูนี่แหละแก๊งเดียวกันพี่ปูเรานี่แหละพี่ปูโลกเบี้ยพี่แมมจินตลานี่แหละ
1: โอ้ครับผม
0: แก๊งเดียวกันนะคะมาดูพี่เจมบ้างพี่เจมเรืองศักดิ์กลายเป็นประเด็นที่ถูกกลับมาพูดถึงคือแกไปเมาส์ในรายการหนึ่งเมาส์ให้แซ่บคำถามเรื่องว่าคุณเจมเนี่ยเคยประสบเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อปี41ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วนะ28ปีคือคนก็ยังพูดถึงอยู่ตลอดว่ากับเครื่องบินตกครั้งนั้นเนี่ยคุณเจมรอดชีวิตมาได้เนี่ยได้สิทธิพิเศษอะไรกับสายการบินหรือเปล่าบินฟรีตลอดชีวิตจริงไหมแกก็ย้อนความทรงจำว่าถ้าใครผ่านเหตุการณ์เครื่องบินตกมาได้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษจากสายการบินให้นั่งฟรีบินฟรีตลอดชีวิตซึ่งคุณเจมบอกว่าไอ้ต้นตอข่าวลือนี้มาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่สิ่งที่น่าเอ็นดูไปกว่านั้นคือในยุคนั้นแม้แต่เจ้าตัวก็ยังแอบหลงเชื่อข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคุณเจมอ่ะคือแกจะมาคุณเจมบอกว่าแกก็หลงเชื่อไปด้วยว่าอุ้ยได้บินฟรีตลอดชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็หลงเชื่อข่าวเหมือนกันถึงขั้นที่เคยเดินทางไปขอพบเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อหวังจะใช้สิทธิ์ตั๋วบินฟรีตามที่สังคมพูดอ่ะจนกระทั่งทราบความจริงภายหลังว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแล้วไม่เคยมีการมอบสิทธิ์นี้หรือตัวคุณเจมก็ไม่เคยสละสิทธิ์ใดๆที่เกิดขึ้นจริงนอกจากประเด็นเรื่องตั๋วเครื่องบินในตำนานแล้วคุณเจมก็ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับเปิดเผยแล้วว่าไม่ต้องล่ำลือแล้วคุณเจมไม่เคยได้สิทธิ์ในการบินฟรีตลอดชีวิตกับสายการบินชื่อดังแต่อย่างใด
1: ครับ
0: เหตุการณ
1: ์
0: ตอนนั้นจบ
1: ก็คือ
0: จบไม่ได้ไม่มี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: หลักเกณฑ์ที่อยู่นะ
0: ยังเคยไปทวงเขาเลยอ่ะเพราะว่าคนก็ลือกันเยอะก็เลยไปถามดูซิว่าเฮ้ยเอาข่าวกันมาจากไหนยังไงไม่มีอยู่จริงนะคุณเจมไม่เคยได้สิทธิพิเศษอันนี้เวลาเดินทางหรือว่าอะไรก็ยังซื้อตั๋วปกติ
1: โอ้ถ้าเกิดได้สิทธิ์นี่ทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนก็สบายเลยนะ
0: ได้ตั๋วบินฟรีนี่นะ
1: โอ้จริงจริงควรได้ไหมนะพี่ศรีว่าหรือคุณรู้ฟังว่าไงเขาเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆมานะในคราวนั้นน่ะมันคงเป็นภาพติดตามานะ
0: คือคำแกก็บอกว่าแกก็เชื่อข่าวนี้สนิทใจเลยความที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยพลาดสิทธิ์ไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปขอพบผู้บริหารนะเพื่อทวงอ่ะแกก็บอกว่าแกก็ขำตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้บริหารของสายการบินก็ถามด้วยความเมตตาว่าคุณเจมส์ครับเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานใดๆเป็นเอกสารที่คุณเจมส์เคยเห็นนะเอามาบอกผมได้เลยผมจะเซ็นอนุมัติให้ทันทีไม่มีอยู่จริงใช
1: ่ไม่ได้นะไม่ได้บินฟรีคือแม้แต่พนักงานหรือลูกเรือเขายังต้องเสียราคาพิเศษเลยนะโอ้ถ้ามีคนได้บินฟรีนี่ครับ
0: ตอนนั้นเขาเยียวยาคุณเจมส์ตามระบบประกันภัยแล้ว
1: เหมือนกับ
0: ผู้เสียหายรายอื่น
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็เนาะถือว่าได้เขาเรียกอะไรนะได้เงินชดเชยไปแล้วอ่ะโอ้โหจะมาผูกพันถึงขนาดแบบว่าบินกันต่อเนื่องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะได้รู้ไว้นะแต่ทางที่ดีบอกว่าโอ้ไม่ต้องรู้หรอกไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นคุณเจมส์เนี่ยนอนโรงพยาบาลเป็นปีนะคะ
1: ครับผม
0: รักษาตัว1ปีเต็ม
1: 1ปีพี่ผมจำภาพได้เลยนะทุกวันนี้ยังเป็นภาพข่าวเก่าๆอยู่เลยนะพี่นะว่ามีนักข่าวไปถ่ายตรงจุดที่เครื่องบินตกแล้วก็เหมือนกับหิ้วปีกคุณเจมส์ออกมาแล้วคุณเจมส์ก็ชู2นิ้วให้กล้องไหวอยู่เลยตอนนั้นน่ะ
0: แ
1: ต่หลังจากนั้นก็คงแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยมั้ง
0: ใช่ค่ะนั่นแหละคุณเจมส์บอกมีก็มีแค่นั้นแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลต้องจัดห้องขนาดใหญ่พิเศษไว้ให้เพราะว่าจะมีตุ๊กตาหมีจากแฟนคลับส่งมาเป็นหมื่นเป็นแสนเขาใช้คำนี้เลยว่าเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยไปบริจาคกับผู้ยากไร้นะคะตลอดเวลาการรักษาตัวต้องขนตุ๊กตาออกไปบริจาคประมาณ 3-4 ครั้งพยายามบริจาคเท่าไหร่ของขวัญก็ยังคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตอนนั้นนะคะย้อนตำนานเครื่องบินตกนะคือคุณเจฟบอกว่าอะไรรู้ไหมเวลามีข่าวไอ้เครื่องบินตกแล้วมีคนรอดตายเหมือนกับตัวเองอ่ะเขาขนลุกท้องแบบทุกทีทุกครั้งไปโอ้โหผ่านเหตุการณ์มาเนาะ
1: คือ
0: เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะ
1: จะมีสักกี่คนนะพี่ใช่ไหมฮะคือมีตกรอดเนี่ย
0: มีแค่นี้แหละรอบนั้น10กว่าคนเนาะ
1: ครับ
0: 10กว่าคนค
1: ่ะก็ตอนนี้เห็นที่พี่เจมมาออกก็น่าจะโปรเจกต์เขาว่าพี่ไอการรวมกับรวมตัวของมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์อ่ะเพราะนั้นเห็นมาออกรายการนายเอ็นเตอร์เทนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันทัวร์คอนเสิร์ตนะทัวร์คอนเสิร์ตแรกเนี่ยเห็นว่า11กันยายนนะเหมือนเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีนะครับกลับมารวมตัวกันนะมีพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับมีพี่โดมปกรณ์ลำมีคุณวอยอ่ะจำได้ที่ JR วอยเมื่อก่อนน่ะ
0: โอ้ JR วอยเลยคนนี้
1: แล้วก็มีคุณจอนนี่นะครับ
0: ก็คืออยู่ในค่าย RS เดิมใช่ไหม
1: RS เดิม RS เดิม
0: RS
1: จอห์นนี่หลุยแรปเตอร์อ่ะอันนี้ก็มาคนเดียวจอห์นนี่ก็มาคุณวอยก็มานะครับก็มารวมตัวนะทำคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้หายคิดถึงก็ต้องเป็นรุ่นแบบยุค2000น่ะนักร้องยุคนั้นน่ะนะพี่นะเป็นแบบว่าคุณนั้นผมฟังนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกมมี่กับไอเอสเนี่ยเขาจะแข่งกันใช่ไหมสมมติเขาเตรียมจะดันมอสไอเอสก็จะดันเต๋านะคือเขาจะมีเป็นคู่ประกบกันอ่ะเป็นคู่ประกบกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิด ค่ายนี้ปล่อยดารานักร้องคนนี้อีกค่ายนี้ก็จะปล่อยนักร้องคนนี้ที่เป็นแบบลักษณะเหมือนกับคาแรคเตอร์เดียวกันออกมาเจอกันเนี่ยแต่ว่า Mission 4 Project เนี่ยนะฮะเป็นการทำงานที่เหมือนกับ RS เนี่ยเขาซุ่มถึงขนาดว่าตอนนั้นเฮียฮ้อนเนี่ยสั่งว่าห้องประชุมของ RS เนี่ยนะฮะเอาของออกให้หมดแล้วก็มาทำเป็นห้องดนตรีคือจะไม่ไปซ้อมตามห้องดนตรีทั่วๆไปไม่งั้นเดี๋ยวข่าวนี้หลุดเขาซุ่มเอา4คนนี้มารวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ4เดือนอ่ะซ้อมกันอยู่ในห้องประชุมอ่ะซ้อมเอานักเอาเครื่องดนตรียกจากห้องซ้อมเนี่ยมาไว้ที่ตึกของ RS นะครับแล้วก็ห้ามให้โปรเจกต์นี้เหมือนกับว่าเล็ดลอดออกไปเลยนะแล้วเขาบอกว่าวันที่เปิดตัวเนี่ยนะจริงๆด้วยแกรมมี่เตรียมไม่ทันนะฮะแกรมมี่หาศิลปินที่จะมา
0: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวสนุกของค่ายสองค่ายนี้ตอนนั้นที่เขาแข่งกันเนาะในยุค
0: ค่ะ
1: ในยุคน่าจะประมาณ90-2000นะพี
0: ่
1: ก็มาดูนะกลับมายุคนี้จะเป็นไงบ้างเด็กๆจะรู้จักไหมอ่ะก็เป็นคุณพ่อกันหมดแล้วมั้งนะครับ
0: ค
1: งเป็นรุ่นเราๆเลยติดตามผลงานกันอยู่
0: ไปรุ่นต้องไปค้นประวัติเราหน่อย
1: ครับผม
0: ค่ะเรื่องกีฬามีไหม
1: โอ้กีฬาเมื่อวานเราเพิ่งบอกไปนะครับเกือบทำให้หน้าแหกเลยครับพี่บอลไทยว่าคู่ชิงก็น่าจะเป็นไทยกับเวียดนามว่าเรารีบพูดไปเนี่ยนะฮะเกือบเหมือนกันนะพี่เมื่อวานเนี่ยเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เขาบอกว่านอกจากแพ้คาบ้านและลูกเกมโดนสิงคโปร์เนี่ยบุกมายำตลอดทั้งเกมเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอลไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นในบ้านนะไปตั้งรับชนิดที่ว่ารับแบบไม่มีทรงอ่ะต่างคนต่างเล่นแล้วก็ตั้งรับแบบโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอด
0: รับยังไงไม่มีทรงเลยเหรอ
1: ไม่มีทรงเลยพี่เขาบอกครึ่งแรกเนี่ยโดนสิงคโปร์กดอยู่ฝ่ายเดียวสิงคโปร์ครองบอล60%กว่าน่ะเราเล่นในบ้านมันเป็นไปได้ยังไงนะครับโอ้เขาบอกว่าเราโชคดีที่นัดแรกเลยนะครับไปชนะเข้ามา 3-1 นะมีประตูตุนเอาไว้อยู่ในมือเลย3-1เมื่อวานนี้นะครับแพ้ครับพี่คาบ้านนะครับ 2-1 เกือบไปผลรวมเนี่ยสกอร์รวม 4-3 เนี่ยยังเข้ารอบเอาตัวรอดได้แบบทุลักทุเลนะฮะเข้าชิงได้นะครับนะก็ผลงานต้องบอกไม่น่าประทับใจไม่น่าประทับใจนะฮะคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาก็บ่นมีความรู้สึกกันเนี่ยนอนลงเฟซโอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะประชดเหมือนว่ายังไงก็ต้องก้มหน้าก้มตาเชียร์นะครับแต่ทำไมเล่นกันแบบนี้นะก็ว่าไปนะขณะที่คนดูก็ล่อยหล่อพี่เขาบอกว่าเป็นรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะที่คนดูน้อยที่สุดเนี่ยในรอบโอ้โหตั้งแต่ปี2008กี่ปีแล้วพี่เกือบ20ปีอ่ะนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีตัวเลขออกมานะว่าอายุของ2008เนี่ยเป็นยุคของโค้ชที่ชื่อว่าปีเตอร์รีดนะครับปีเตอร์รีดเนี่ยคุมทีมนะนัดนั้นเธออินโดเนี่ยคนดู 40,000 มายุคซิโก้ปี2014เจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 40,000 ยุคซิโก้อีกนะครับ2016เจอกับเมียนมาเนี่ยคนดู 43,000 กว่าคนนะยุค2018ยุครายเยวัตนะครับเจอมาเลคนดู 46,000เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยุอิชิอิเจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 31,000 ปรากฏว่าแมตช์นี้ครับคนดูน่าจะราวๆ 14,000 กว่าคน
0: อือ
1: เนี่ยคนดูหายไปไหนอ่ะคนไทยหายไปไหนคนไทยไม่ดูบอลแล้วอ่ะก็อาจจะด้วยความที่ว่าในความรู้สึกผมนะผมว่าเมื่อสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวหลักมาให้อ่ะพี่ครับพูดง่ายทีมชาติชุดนี้มันไม่ใช่ชุดใหญ่มันเป็นชุดผสมดาวรุ่งชุดผสมเด็กมาเนาะโอ้ความน่าดูความดึงดูดมันก็อาจจะลดลง
0: ค่ะ
1: ฟ้าฝนด้วยไหมตอนเย็นฝนตก
0: มีส่วนเน
1: า
0: ะ
1: ฝนตกก็คนจากคนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูบอลกันก็อาจจะคือถ้าไม่ใช่แฟนบอลจ๋าๆที่แบบว่าฝนตกยังไงเราก็ไปเนี่ยไอ้ประเภทแบบเลิกงานแล้วไปเลิกเรียนแล้วไปเนี่ยพอฝนตกเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ไปละไปดูที่บ้านดีกว่าที่เชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็หลายปัจจัยก็เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวแก้ตัวแล้วกันนะครับแมตช์ชิงยังมีนะครับแมตช์ชิงก็เดี๋ยวรอเจอผู้ชนะคืนนี้นะครับระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งตามโผล่เนี่ยเขาก็ว่าเวียดนามนี่ก็น่าจะผ่านมาเลเซียได้อีกหนึ่งนัดนะแล้วก็เข้ามาเจอกับไทยนะครับคู่ปรับตลอดการไทยเวียดนาม
0: ค
1: ่ะก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วกันว่าคืนนี้จะเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวทีมไทยก็คงต้องไปแก้ตัวกันหน่อยพี่โอ้โหเล่นอย่างนั้นคนด่ากันทั้งประเทศเลยพี่ครับผม
0: ต้องอยู่ในร่องในรอยด้วยนะ
1: จริงพี
0: ่คนด่าจริงเนี่ยค่ะ
1: คือคุณชนะมานัดแรกก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหไทยเราจำเป็นต้องตั้งรับขนาดนี้เลยเหรออ ่
0: า
1: ก็ไม่รู้ล่ะแท็กติกโค้ชเขาล่ะคือถ้าได้แชมป์มันก็จบถ้าไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่อง
0: โอ้
1: ครับผม
0: ค่ะปิ๊กค่ะกีฬาและบันเทิงเมาข่า
1: วเล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บองซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดหากได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMSหรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงการปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเนี่ยรีบภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะน้องดงกสทช.ฝากมาถึงทุกท่านนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: โทรไปที่ call center ของแต่ละค่ายก็ได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะว่าของเราเนี่ยปรับปรุงข้อมูลหรือยังก็โทรไปได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะทำมาถึงนมโรงเรียนในพูดถึงเรากินกันมาตั้งแต่ไม่รู้ยุคผมเนี่ยได้นะไอ้ที่เป็นถุงๆแล้วก
0: ็เป็น
1: ซองพี
0: ่โอ้
1: ทันแต่เป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็ใส่หลอดดูดกันอย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ๋
0: อไอ้พัชไลใช่ไหม
1: ครับผม
0: อร่อยเนาะรสช็อกโกแลตอร่อยมากแช่เย็นมานะอื้อหือ
1: ใช่อ
0: ร่อยจริงๆค่ะ
1: ยุคนี้ล่าสุดนี่นะครับเกิดเรื่องครับพี่นะฮะทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับมีคำสั่งให้สหกรณ์โคนมปากช่องเนี่ยหยุดผลิตนมโรงเรียน
0: เอา
1: คืออย่างระดับสหกรณ์โคนมเนี่ยก็คงผลิตมาเนี่ยแทบจะทุกปีนะไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจากการตรวจนะฮะพบเชื้อบาซิลัสซีเรียสนะครับเกินมาตรฐานมา34เท่า
0: โอ้
1: นะครับคือพอมันเกินค่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็แน่นอนล่ะนะมันก็มีอันตรายอ่ะนะฮะ ตามหลักของทางกระทรวงเนี่ยเขาเลยมีการประสานให้ทางสหกรณ์โคนมที่ปากช่องเนี่ยหยุดการผลิตก่อนแล้วก็ไปดำเนินการสอบสวนที่หาสาเหตุที่จะไม่รู้ว่าส่งออกล็อตนี้ไปตั้งกี่หมื่นถุงนั่นเลยพี
0: ่
1: ก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบมากระบวนการผลิตกระบวนการจัดเก็บรวมไปถึงกระบวนการขนส่งไปที่โรงเรียนนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันผิดพลาดตรงไหน
0: คืออะไร
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนนะครับว่าพบความอันตรายต่อเด็กที่กินเข้าไปยังไง
0: ไอ้เชื้อนี่เหรอคะอะไรนะ
1: ใช่
0: บาซิลัส
1: บาซิลัสซีเรียส
0: โอ้ซีเรียสด้วย
1: เกินมาตรฐานสามถึงสี่เท่าซีเรียสด้วยนะฮะ
0: ซีเรียสแสดงว่าซีเรียสจริงๆโอ้บาซิลัส
1: ตอนนี้ก็เลยทางสากลโคโนมโคปากช่องเนี่ยเขาก็มีการสอบถามไปยังโรงเรียนปลายทางแล้วนะครับที่รับผลิตภัณฑ์ล็อตนี้ไปเนี่ยนะครับว่าเด็กมีอาการอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับ
0: ให้หยุดไปก่อน
1: เขาบอกว่า
0: ผลิตไปก่อน
1: ใช่ครับคือสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับสถานผลิตนมโรงเรียนเนี่ยมีอยู่6แห่งนะในจังหวัดนะตั้งอยู่2อำเภอนะครับก็ที่ปากช่องเนี่ย5แห่งแล้วก็ด่านขุนทดอีก1แห่งนะฮะก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับเก็บตัวอย่างทุกเดือนนะเดือนละ55ตัวอย่างทั้งนมกล่องที่เป็นนม UHT นะครับแล้วก็นมพาสเจอร์ไรส์นะฮะก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นค่าจุลินทรีย์เกินมาตรฐานนะครับ
0: ไอ้ตัวนี้จริงๆเป็นจุลินทรีย์ที่แบบเขาบอกมีได้กินได้ดีแต่ถ้ามันซีเรียสก็คือเกินมาตรฐานไปแล้วใช่ไหม
1: เกินมาตรฐานไป3-4เท่า
0: โอ้มันก็เยอะเกินไป
1: ครับ
0: ค่ะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็คือเด็กยังไม่ได้กินนมโรงเรียนใช่ไหมแถวโคราชเนาะ
1: ครับผมก็จ่ายไปแล้วพี่ไม่รู้กินไปแต่ว่าอาจจะยังอาการมันอาจจะยังไม่ได้แบบปรากฏเด่นชัดนะแต่อะไรที่มันเกินไปมันก็ไม่ดีนะไม่รู้จะไปสะสมไปร่างกายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะโอ้ตายแล้วครับเนี่ย
0: ถามพี่แหม่มจันแรมก็ถามว่าเวลาเขาเก็บนมสดอ่ะกลัวเผลออึใส่ลงในถังเก็บนมด้วยหรือเปล่าคะ
1: เขาบีบออกมาอย่างเดียวพี่เขาบีบจากเต้าอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนั้นอะ
0: มันอยู่คนละที่นะพี่นะเต้านมกับไอ้ที่วัวอึเนี่ยนะคะมันอยู่คนละช่องกันคงไม่ปนเปื้อนนะนะคะ
1: รู้ว่าเปื้อนทางตอนไหนนะ
0: ต้องถามคนรีดนมวัวคนรีดนมวัวอยู่หลายที่นะฟังขึ้น95อยู่ตอนเช้านะคะรีดนมวัวไปด้วยฟังลูกทุ่งมหานครไปด้วยนะคะชี้แจงหน่อยก็ดีนะคะ
1: ครับผม
0: ดูความคืบหน้ากรณีพิพาทในที่ดินของวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นชนิดหนึ่งนะคะล่าสุดมีประชาชนชาวขอนแก่นรายหนึ่งชื่อว่าคุณอุเทนเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นกันตรงๆให้ดำเนินคดีกับป้าดานางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมพวกแล้วนะคะในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณอุเทนเนี่ยก็เอาคลิปวิดีโอที่ป้าดาพร้อมกลุ่มชายชะกันเอาท่อปูนมาปิดขวางทางเข้าออกของวัดเมื่อช่วงสายของวันที่10สิงหาคมนะคะจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่หน้าวัดในคลิปนี้เนี่ยปรากฏหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่สวมเสื้อสีม่วงได้ขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดออกแล้วก็มีการกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อข่มขู่กดดันคนที่อยู่อาศัยในวัดด้วยนายอุเทนบอกว่าตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่นนี่แหละรู้สึกไม่สบายใจหลังจากเห็นภาพและคลิปบางช่วงมีการกล่าวอ้างถึงฎีกาซึ่งมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลด้วยแล้วกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อ้างว่าเบื้องบนได้สั่งลงมาแล้วไม่รู้เบื้องบนไหนโดยข้อความที่ชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้างได้พูดว่าที่ท่านบุกรุกอยู่ให้ออกมาถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรจะมาเคลียร์เป็นการเคลียร์ลิ่งวัดเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนแน่แล้วก็บอกว่าฎีกานั้น ถึงลงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงเป็นการกล่าวอ้างโดยมิบังควรก็เลยเมื่อวานนี้บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิตามกฎหมายในการปกป้องสถาบันเมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยไม่สบายใจไปแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลยค่ะ
1: ก
0: ็ไปกันใหญ่แล้วนะคะ
1: ป้าดาป้าดาต้องสู้แล้วป้าดา
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มมาทางคดีแล้วนะทีนี้กลุ่มนู้นเขาใช้กฎหมายเขาสู้แล้วเหมือนกันนะครับ
0: นั่นสิเออนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไปคือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนั่นแหละของขอนแก่นนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกเจ้าของที่ดินโฉนดเนี้ยเลขที่61945นี่นะคะไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายก่อนจะพบว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่กับเจ้าอาวาสค่ะน้องนุ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เออก็เป็นลักษณะแจ้งความเท็จให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็คือว่าไปแจ้งว่าโฉนดหายจริงๆโฉนดจริงอ่ะอยู่กับเจ้าอาวาสวัดก็ไปมอบคือตาเฮียงเนี่ยไปมอบให้เอง
1: โอ้ครับ
0: เออเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะโอ้มันก็อีลุงตุงนางอยู่พอสมควรนะเนี่ยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้
0: อืมนานเข้าเลยอย่างเงี้ยต้องตามหาความจริงกันแล้วก็เอ๊ะรู้สึกว่าป้าดานี่จะไปบุกสำนักพระพุทธด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับจะไป
0: พุทธมณฑล
1: นักพุทธไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบครับว่าวัดเนี่ยนะครับมีชื่ออยู่ในธรรมเนียบวัดจัดตั้งเป็นวัดเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกับท่านผู้อำนวยการสำนักนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนะคุณธีรเดช จันทรัตน์นะครับก็เป็นตัวแทนนะฮะเป็นผอ.สำนักผู้อำนวยการนะครับนะเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือนะครับก็ป้าดาก็บอกเราว่านี่แหละก็มาตรวจที่มาก่อนกระดุมเม็ดแรกที่ป้าดาชอบพูดเนี่ยนะครับว่าวัดเนี่ยมันมาถูกต้องหรือเปล่านี่แหละป้าดาก็จะขอไปดูให้เห็นกับตาว่าวัดเนี่ยมีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมเพราะแกเคยบอกว่าฝั่งแกเคยไปหาข้อมูลนะพี่ว่าวัดที่มันไม่ได้ขึ้นทำเนียบเป็นวัดตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ที่ใจเฮียงของแกมีจะมีเจตจำนงที่จะมอบโฉนดที่ให้กับวัดเนี่ยมันไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดก็เดี๋ยวรอทางสำนักพุทธตรวจสอบดู

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ด

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลากทองไง
6: เหม
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S
14: วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ศรีสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับพี่ศรีนะก็สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้เมื่อวานเราอัปเดตไปเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาที่ว่าไปบังคับเด็กให้ดูดกัญชานะพี่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อุดรธานีเนี่ยออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขาพูดยืนยันว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กนะครับให้ดูดกัญชาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กอย่างแน่นอนนะเจ้าตัวบอกว่าไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเขาไปสูบไปดูดกันเองอยู่แล้วมันจะเขาไปดูดที่บ้านของเพื่อนหรือรุ่นพี่กันอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยตัวอาจารย์คนนี้มันคงไปเจอด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าเข้าใจคาดเคลื่อนยังไงนะครับว่าคุณพ่อถึงได้พาลูกเนี่ยไปแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยไปบังคับให้เด็กดูดพ่อขอความเป็นธรรมอันนี้เป็นในมุมของเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่บอกว่าเป็นกวดวิชาพวกเตรียมทหารนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพ่อเขาไปแจ้งความว่าไปหาลูกเขาไปดูดกัญชาด้วยนี่เขาก็ออกมาปฏิเสธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับพี่ต้องไปสืบความจริงกันเนาะว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ
3: ถ้าจริงก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเนาะ
4: ใช่พี่ใช่ครับผม
3: เนาะพรุ่งนี้ปี5เราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ15วิธีต่อสมทรทั่วไทยค่ะ
4: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศไทยก็สู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ประจำการมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ7 นาฬิกา 10 นาทีเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติตรีแสงนามนะครับพาเราไปเจาะลึกว่า GDP อาเซียนครึ่งปีแรกเนี่ยไทยโตอยู่หลังท้ายของอาเซียนเลยเป็นยังไงจังไหนกันเถอะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจให้เรานะครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะ
2: ดีครับผมเราไปดูผมไปดูทางTikTok เนี่ยนะครับก็จะมีคุณ user 467นะครับคุณสุประชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราคุณสุวิทย์คุณ Ion Girl นะครับวันนี้ฟังมาจากหาดใหญ่บอกอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ Ion Girl 950แล้วก็คุณ Patty คุณเราเองคุณ Jackie นะครับคุณอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ครับมาคุณพลลพัฒนะครับคุณโอ้โหเต็มเลยครับคือว่าเขามาแล้วปั๊บมันวิ่งขาดไม่ทันทาง Facebook แล้วครับพี่เจเจครับ
1: ทาง Facebook นะคะหน้าแฟนเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะเจขออนุญาตไล่จากด้านล่างขึ้นมาค่ะคุณช็อต Blasting Machines นะมาทักทายเราค่ะสวัสดีคุณล้อล้อจินนะคะคุณสุภาษิตเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเอ่ยไปแล้วสวัสดีคุณไหคำสวัสดีคุณชัยรัตน์ค่ะบอกว่าฟังตลอดมาและตลอดไปขอบพระคุณนะคะแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณ CH1 คุณเสือนอนไม่หลับคุณสุมิตรนะคะขอบพระคุณคุณชัยเดชด้วยนะคะที่มา